0: อำเภอจามวันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากอนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี
0: ้แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: คือ
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ๆค่ะ
0: อ๋อ
1: มันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกพอหัวนึงนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได้
1: ได้
0: แล้วพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไรเง
0: ี้ยไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้ว
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที
1: ่
0: มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินนั่นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี
2: ้เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากโน้ว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: 1 2 3
0: เราให้ดินมันออก

0: ภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะคือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่หนักโอเคนี่ค่ะเขย่าให้หูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ่มโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ดูผลงานมันจะกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
2: ได้ค่ะ
0: อ่ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ
2: ค่ะ1
0: 2 3นี่จะเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊
2: คือที่
0: เขาให้ผลผลิตอ่ะ
2: ใช่ใช่
0: โ
1: อ้แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะ
2: ใช่
0: ต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
2: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
2: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
2: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
2: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่
2: ใหญ่
0: แล้วก็ให้หัวแบบดี
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะหัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาคล้ายๆกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตนะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
1: ใช่
0: ไหมเอาไปกินค่ะ
1: กินไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
1: อันนี้ยังโตได้อย
0: ู่โอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กินอันนี้ก็กินนี่โอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเซียนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเซียนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เซียนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเซียนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
2: ค่ะ
0: มีดินดิ้นเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บบอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย

0: เ
1: ป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานหวานแป้งแป้งเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
0: ะ
1: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้
2: ได้ดี

0: คะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
1: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
1: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
2: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
1: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะขาวมากตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่
1: แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
2: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
1: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
2: ใช่ใช่
1: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
2: นึ่งได้ค่ะ
1: นึ่งได้
2: เผาได้
1: เผาได้เหมือนกัน
2: ใช
1: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าเราชิมไปแล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
2: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำส้มตำเลยม
1: ี
2: จะใช่
1: สับ
2: ใช่ใช่
1: สับ
2: แล้วก็ฝันเหมือนมะละกออืมใช่ค่ะ
1: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดเป็นทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เสี้ยนแบบเยอะมาก
2: จะเป็นเอกลักษณ์เลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนก็จะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะใช่
1: คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
2: ะ
1: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
2: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
1: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
1: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
2: ใช่
1: เนา
2: ะ
1: โอเคปกติมันสุกยากจริง
2: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถ
1: ึง50
2: นาทีใช่ๆ
1: พูดนานเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: นาน
1: ไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
2: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
1: เดี๋ยวต้องลอง
2: แคกอะไรอย่างเงี้ย
1: คือ
2: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
1: ไม่เละ
2: ช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะ

0: ไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าเออต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
1: คือนี่คือรสของเขาเลย
0: ค่ะ
1: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบนั้น
0: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
1: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
0: ค่ะ
1: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: มันสักภูขาวที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสักภูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสักภูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสักภูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิมพอดีครับ
2: เสียงตัดเซียนนี่ใช่เลยนะเดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเซียนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวโนจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเซียนมันน้อยกว่าตอนกินสดๆความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆหนึบๆอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ยเพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันสักคูเนี่ย

มันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำแล้วนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร่อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาแต่เราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช่
0: ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพลจาของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสามสามขอทีขอทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเนี่ยใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี

0: ลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทำ2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงพิสารแล้วก็เฮ็ดตะกร้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทําไรทําหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: ยังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นสาย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆอ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกั

0: สสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เอ้าเจ้าปัน
3: เฮ้ยข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
5: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
0: เย้ยกระโหลกพูดได
3: ้อ่ะทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
5: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
5: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบ100ปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
5: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
5: ใจเย็นใจไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หิวมาก
0: หิวมาก
5: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
3: น้ำชื่นใจจัง
5: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
5: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
3: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
5: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้ว
5: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
2: ้ฮึบ
3: ฮึบฮึบงมงมงมงม
5: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
3: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
2: ข้าก็เหมือนกัน
1: ข้าด้วย
5: นี่แหละคือสุขเวทนา
3: สุขเวทนา
5: ก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
3: ใช่เลยสุขมาก
5: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
1: ้ฮึบฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
0: ไม่เอาอิ่มแล้ว
5: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
1: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
3: แต่ข้ายังสุกเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
5: งั้นกินซาลาเปาลูกที่3ต่อได้
3: อร่อยอร่อย
2: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
3: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
0: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
5: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
3: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
5: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
3: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
5: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
3: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
1: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
3: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
5: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกถึงที่นี
2: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
3: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
5: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
3: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
5: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
3: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
5: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
1: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกทางกายทางใจอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกทั้งทางกายทางใจ
3: การสุดยอด
5: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
6: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
0: อยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดี

นอกจากนี้บ้านหนองตะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสานตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อปกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไรอ่ะ
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่คุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมีสามส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้

0: ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้พูดแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
2: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิ

0: ที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
3: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
4: ได้เลย
3: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
3: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
3: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

ษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สรรพงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

ใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคืนในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบแล้วก็ทำบุญที่วิหารมงคลบพิตรเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารมงคลบพิตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยถ้าทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสมอครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนดเรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามอง

0: คุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60 กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารคุณภิษใช้เทคโนโลยีต่าง
1: ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้นนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมที่3นะครับกับครูหนุ่มเกียรติศักดิ์แสงทองนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในบทที่เท่าไหร่ครับบทที่3นะครับเรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับในเรื่องของการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบซึ่งจะเป็นชั่วโมงที่1นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับก่อนอื่นนะครับชื่อของวิธีที่เราจะใช้ในวันนี้คือเรื่องของอะไรนะครับการแยกตัวประกอบนะครับทบทวนก่อนนะครับคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวคืออะไรครับเราอยากแก้สมการเราต้องหาคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก็คือจำนวนจริงที่เมื่อเรานำค่าไปแทนค่าในตัวแปรแล้วทำให้ได้สมการนั้นเป็นจริงโดยวิธีการแรกนะครับที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือการลองแทนค่าตัวแปรนะครับซึ่งตัวแปรที่เราแทนในสมการเนี่ยอาจจะมี2คำตอบ1คำตอบหรือไม่มีคำตอบก็ได้แต่เราพบว่าในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยการแทนค่าตัวแปรของเรากว่าจะได้คำตอบเราแทนค่าเยอะไหมครับแทนค่าเยอะไหมครับแทนค่าเยอะมากนะครับดังนั้นวิธีการแทนค่าตัวแปรเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปเราก็เลยจะใช้วิธีที่2ที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับก่อนอื่นนะครับอยากจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันพิจารณาคำตอบของสมการที่ครูกำหนดให้นะครับมีอยู่3สมการอยากให้นักเรียนลองพิจารณาคำตอบด้วยการลองแทนค่าตัวแปรดูครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนหลายคนเริ่มที่จะลองแทนค่าตัวแปรได้แล้วนะครับนักเรียนปลายทางครับข้อที่1 x ควรเท่ากับเท่าไหร่ดีครับข้อที่1คือคำตอบของสมการก็คือ3นะครับเพราะถ้าว่าเราแทน3เข้าไปในสมการ3ลบ3กลายเป็น0 0ยกกำลัง2ก็กลายเป็น0นะครับข้อที่2ล่ะ x ยกกำลัง2บวก4เท่ากับ0นักเรียนปลายทางหาคำตอบของเราได้ไหมครับไม่ได้นะครับข้อที่2นะครับไม่มีคำตอบของสมการเพราะว่าไม่มีจำนวนจริงใดก็ตามที่ยกกำลัง2แล้วบวกกับ4เท่ากับ0นะครับต่อไปข้อ3ครับข้อ3คำตอบของสมการของเราคืออะไรครับ2และลบ4นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแทนด้วยจำนวน2จำนวนนี้ลงไปในค่า x นะครับเราพบว่าสมการของเราเป็น0นะครับต่อไปครูอยากจะทบทวนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามก่อนนะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามคืออะไรครับตอนนี้เรามีพหุนามนะครับอยากแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบคืออะไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามก็คือการมีคนบอกดึงตัวร่วมนะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามคือการเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปของผลคูณของพหุนามที่ดีกรีต่ำกว่าหรือพหุนามที่ไม่สามารถแยกได้อีกอย่างข้อที่1 2x ยกกำลัง2ลบ 12x นะครับพหุนามของเราจะประกอบด้วยเอกนาม2ค่าใช่ไหมครับเอกนามแรกคือ 2x ยกกำลัง2และเอกนามที่2คือลบ 12x นะครับเราพิจารณาสัมประสิทธิ์ก่อนสัมประสิทธิ์ของเรามีอะไรบ้างเนี่ยข้อนี้สัมประสิทธิ์ของเรามี2กับลบ12ถามว่าตัวประกอบร่วมของ2กับลบ12คือจำนวนใดครับคือ2นะครับดังเนื่องจาก2เป็นตัวประกอบร่วมนะครับเราใช้สมบัติการแจกแจงดึง2ออกมานะครับนอกจาก2แล้วนะครับลองพิจารณาพจน์ที่เป็นตัวแปรบ้าง x ยกกำลัง2กับ x ตัวประกอบร่วมของเราคืออะไรครับคือ x เราใช้สมบัติการแจกแจงดึง x ออกมานะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เรานำตัวประกอบร่วมออกมาแล้วนะครับ 2x ยกกำลัง2จะเหลือจำนวนใดครับเหลือ x นะครับถูกต้องแล้วลบ 12x ล่ะเหลือลบ6นะครับโอเคนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนคุณครูไหมครับได้นะครับดังนั้นพหุนาม 2x ยกกำลัง2ลบ 12x สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 2x คูณ x ลบ6นะครับถูกต้องนะครับและถ้าอีกพหุนามหนึ่งล่ะ x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ8เราอยากแยกตัวประกอบของพหุนามนี้จะมีวิธีการแยกอย่างไรครับเราจะใช้สมบัติอะไรเอ่ยสมบัติการแจกแจงนะครับในการจัดรูปของพหุนามนี้นะครับมาเริ่มต้นนะครับใช้สมบัติการแจกแจงนะครับก็คือเราต้องการแยกพหุนามนี้ออกเป็นกี่วงเล็บนะครับคูณกันแยกออกเป็น2วงเล็บคูณกันนะครับมาค่อยๆทำไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นนะครับพจน์x ยกกำลัง2เอกนามใดบ้างที่คูณกันได้ x ยกกำลัง2ครับก็คือ x กับ x นะครับต่อไปพจน์ 2x ครูขอข้ามไว้ก่อนนะครับเราดูที่พจน์สุดท้ายของเราคือลบ8นะครับนักเรียนคิดว่าจำนวนใดบ้างที่ คูณกันได้ลบ8นะครับหรือตัวประกอบของลบ8คือจำนวนอะไรครับจำนวนแรกอย่าเพิ่งไป4ครับเอาที่น้อยที่สุดคือ 1นะครับลองเริ่ม1ก่อนนะครับ1คูณอะไรได้ลบ8ครับ1คูณกับลบ8นะครับเราจะแยกเป็น1กับลบ8นอกจาก1กับลบ8แล้วมีอะไรที่คูณกันได้ลบ8ไหมครับก็คือลบ1กับ8นะครับนอกจาก1กับ8แล้วต่อจาก1กับ8คิดว่าเป็นเลขอะไรต่อครับ2กับ
1: 4
0: 2กับลบ4นะครับต่อไปนอกจาก2กับลบ4แล้วก็คือ
1: ล
0: บ2กับ4นะครับมีจำนวนอื่นอีกไหมครับที่คูณกันได้ลบ8มีไหมครับ4กับ2ก็วนกลับไปหาแล้วนะครับดังนั้นก็คือมีเท่านี้นะครับมีอยู่4คู่นะครับถามว่า4คู่นี้เราจะลองนำมาบวกกันคู่ไหนที่บวกกันได้บวก2ครับคู่ที่1บวกกันได้เท่าไหร่ครับถ้าบวกกันจะบวกกันได้ลบ7คู่ที่2ล่ะบวกกันได้7คู่ที่3บวกกันได
1: ้
0: ลบ2และคู่ที่4บวกกันได้บวก2ดังนั้นคู่ไหนควรจะนำมาใช้ในการแยกตัวประกอบครับคือคู่ที่4นะครับดังนั้นเราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2คูณ x บวก4นะครับนี่ประมาณนี้นะครับอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะครับลองนำพจน์ใกล้คูณพจน์ใกล้ลบ2คูณ x กลายเป็นลบ 2x นะครับอย่าลืมเครื่องหมายลบนะครับและ x คูณ4กลายเป็น 4x ถ้าลองนำ2พจน์นี้มาบวกกันจะกลายเป็น 2x ตามสิ่งที่โจทย์เราต้องการนะครับดังนั้นพหุนามในข้อนี้นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้ x บวก2คูณ x ลบ4นะครับมาตอนนี้ทบทวนเรื่องการแยกตัวประกอบให้กับนักเรียนทุกคนแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูสมบัติที่เราจะนำไปใช้ในการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวกันนะครับสมบัติที่เราจะใช้ในการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวคือสมบัตินี้นะครับสมบัติของเรากำหนดให้อะไรครับบอกไว้ว่าถ้า m และ n เป็นจำนวนจริงมีเงื่อนไขว่า m และ m คูณกับ n ได้0แล้ว m เท่ากับ0หรือ n เท่ากับ0นักเรียนเข้าใจสมบัตินี้ว่ายังไงบ้างครับมี2จำนวนคูณกันได้0หมายความว่าจำนวนใดจำนวน1เป็น0m เป็น0หรือ n เป็น0เป็น0ทั้งคู่ได้ไหมครับได้นะครับแต่ขอให้มีจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็น0ตัวอย่างเช่นสมมุตินะเราตั้งจาก m คูณ n เท่ากับ0ก่อนถ้าสมมุติว่าครูให้ m เท่ากับ5นะครับ 5n เท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับ 5n เท่ากับ0 m เป็น5และ n ต้องเป็น0นะครับทำนองเดียวกันนะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าครูไม่อยากให้ m เป็น0นะครับขออภัยนะครับครูอยากให้ m เป็นจำนวนจริงใดๆบ้างนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ครูให้ n เป็นลบ1นะครับให้ n เป็นลบ1สมการของเราจะกลายเป็นลบ m เท่ากับ0ถ้าลบ m เท่ากับ0หมายความว่า m เท่ากับเท่าไหร่ครับ m เท่ากับ m ก็ต้องเท่ากับ0นะครับอันนี้คือกรณีที่ m เป็น5และทางขวาคือกรณีที่ n เป็นลบ1นะครับมาจากสมบัตินี้นะครับสมบัติที่ว่าถ้าเรามีจำนวนจริง2จำนวนคูณกันได้0แล้วจะมีจำนวนใดจำนวนเป็น0นะครับเราจะใช้ในการแก้สมการดังนี้นะครับอ อ่ะมากรณีที่1 นะครับอ่ะนักเรียนลองดูข้อนี้นะครับสมมุติว่าสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวเราแยกตัวประกอบได้ x บวก4คูณ x ลบ1เท่ากับ0นะครับ2จำนวนนี้คูณกันได้0หมายความว่าอะไรครับพจน์หน้าต้องเท่ากับ0หรือพจน์หลังเท่ากับ0นะครับอันนี้คือตามสมบัติของเราอ่ะพจน์หน้าเท่ากับ0พจน์หน้าของเราคือ x บวก4เท่ากับ0นักเรียนปลายทางลองร่วมพิจารณานะครับว่า x บวก4เท่ากับ0เป็นสมการชนิดอะไรครับเป็นสมการชนิดมีกี่ตัวแปรครับมี1ตัวแปรและยังไงเอ่ยเราอยากแก้สมการได้ไหมมี1ตัวแปรและดีกรีสูงสุดของตัวแปรคือ1นะครับดังนั้นเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเราอยากได้ค่า x เราก็ทำยังไงดีครับจาก x บวก4เท่ากับ0จะได้เป็น x เท่ากับ x เท่ากับลบ4นะครับทำนองเดียวกันจาก x ลบ1เท่ากับ0นะครับอยากได้ค่า x x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ1นะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราแยกตัวประกอบนะครับได้ x บวก4คูณ x ลบ1เท่ากับ0นั่นหมายความว่าค่า x ของเราคือลบ4กับ1นะครับทำนองเดียวกันนะครับกับข้อที่2นะครับสมมุติว่าเรามีพหุนามนะครับที่เราแยกตัวประกอบกลายเป็น x คูณ x ลบ3นะครับและสร้างเป็นสมการกำลัง2ได้เป็น x คูณ x ลบ3เท่ากับ0จาก2จำนวนคูณกันได้0หมายความว่าพจน์หน้าเป็นจะได้ว่า x เท่ากับ0หรือ x ลบ3เท่ากับ0จาก x เท่ากับ0ได้ค่า x ยังได้ค่า x ยังครับข้อนี้ได้แล้วก็คือ x เป็น0แต่จาก x ลบ3เท่ากับ0ทำยังไงดีครับจัดรูปใหม่กลายเป็น x เท่ากับ3นะครับพอได้ไหมครับสมบัตินี้นะครับดังนั้นเรามาเจอโจทย์จริงๆของเรากันนะครับในข้อต่อไปตัวอย่างที่1จงแก้สมการ x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ8เท่ากับ0นะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางลองแยกตัวประกอบของพหุนาม x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ8นะครับ

ครับตอนนี้นักเรียนปลายทางแยกตัวประกอบได้ยังครับจากสมการของเรา x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ 8 สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรครับแยกประกอบได้เป็นเท่าไหร่นะครับ x ลบ 2 คูณ x บวก 4 นะครับจากตัวประกอบได้เป็น x ลบ 2 คูณ x บวก 4 นะครับจากสมบัติเมื่อสักครู่นี้นะครับเราพบว่า2พจน์นี้คูณกันได้เท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับ2พจน์นี้คูณกันได้เท่ากับ0หมายความว่าพจน์ใดพจน์1เป็น0นะครับก็คือจะได้ว่า x ลบ2เท่ากับ0หรือ x บวก4เท่ากับ0อ่ะมาเราลองมาดูฝั่งแรกนะครับจาก x ลบ2เท่ากับ0เราจัดรูปเพื่อหาค่า x จะได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับได้ x เท่ากับ2นะครับทำนองเดียวกันจาก x บวก4เท่ากับ0นะครับเราจัดรูปใหม่ได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับลบ4ดังนั้นคำตอบของสมการนี้มีกี่จำนวนครับ2จำนวนคือ2และลบ4นะครับครับตอนนี้นะครับเราได้คำตอบของสมการคือ2และลบ4แล้วนะครับเรามั่นใจไหมครับว่า2และลบ4เนี่ยเป็นคำตอบของสมการจริงๆมั่นใจไหมมั่นใจเราลองตรวจสอบนะครับเราลองตรวจสอบเริ่มต้นเราคิดว่า2เป็นคำตอบของสมการใช่ไหมครับดังนั้นเราจะลองแทนค่า x ด้วย2ลงไปในสมการแทนค่า x ด้วย2หมายความว่าตรงไหนมี x แทน x ด้วย2นะครับจาก x ยกกำลัง2จะกลายเป็น2ยกกำลัง2บวก2คูณ2และก็ลบ8 2ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับได้4 2คูณ2ก็กลายเป็น4นะครับจะกลายเป็น4บวก4ลบ8ซึ่ง4บวก4ลบ8เท่ากับ0จริงไหมครับจริงนะครับจะได้สมการที่เป็นจริงนะครับทำนองเดียวกันนะครับเราลองแทน x ด้วยลบ4ลงไปในสมการบ้างนะครับทำคล้ายๆกับก่อนหน้านี้นะครับตรงไหนมี x แทน x ด้วยลบ4จากนั้นลองแทนค่าเราพบว่าจะได้สมการที่เป็นจริงเหมือนกันนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าคำตอบของสมการนี้ก็คือ2และลบ4ครับ

ครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับตัวอย่างที่2จงแก้สมการ x ยกกำลัง2ลบ81เท่ากับ0นะครับข้อนี้นะครับสังเกตว่าสมการของเราค่อนข้างจะเป็นยังไงครับจะง่ายนะครับอยู่ในรูปแบบของอะไรครับข้อนี้ผลต่างของกำลัง2นะครับ x ยกกำลัง2ลบ81สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ9คูณกับ x บวก9นะครับเท่ากับ0เหมือนเดิมครับข้อนี้2พหุนามคูณกันได้เท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับพหุนาม2พหุนามคูณกันได้0หมายความว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็น0นั่นคือจะได้ว่า x ลบ9เท่ากับ0หรือ x บวก9เท่ากับ0นะครับมาจาก x ลบ9เท่ากับ0หมายความว่า x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับx เท่ากับ9นะครับทำนองเดียวกันจาก x บวก9เท่ากับ0นั่นคือ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับลบ9นะครับดังนั้นเราพบว่า9กับลบ9นะครับเป็นคำตอบของสมการนี้นะครับนั่นคือจะได้ว่าคำตอบของสมการคือ9และลบ9นะครับตอนนี้นะครับเราได้คำตอบของสมการของเราคือ9และลบ9นะครับเราอยากรู้ว่า9และลบ9เนี่ยเป็นคำตอบของสมการจริงหรือไม่นะครับลองตรวจสอบดูนะครับนักเรียนปลายทางลองร่วมกันตรวจสอบนะครับโดยการลองแทน9ลงไปในสมการนะครับถ้าเราแทน9ลงไปใน x จะได้ว่า9ยกกำลัง2ลบ81เท่ากับ0 9ยกกำลัง2กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น81ลบ81ซึ่ง81ลบ81กลายเป็น0เท่ากับ0ซึ่งเป็นจริงนะครับทำนองเดียวกันถ้าเราแทน x ด้วยลบ9ลงไปในสมการนะครับจะได้ว่าลบ9ยกกำลัง2ลบ81เท่ากับ0นั่นคือ81ลบ81เท่ากับ0ดังนั้นจะได้ว่า0เท่ากับ0ซึ่งสมการของเราเป็นจริงเหมือนกันนะครับ

0: จบไปแล้วสำหรับ2ตัวอย่างนะครับต่อไปตัวอย่างที่3นะครับจะเริ่มมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างที่3นะครับจงแก้สมการ 2x ยกกำลัง 2 ลบ 5x ลบ 3 เท่ากับ 0 ครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบนักเรียนครับมีใครที่จะอาสาออกมาแยกตัวประกอบให้เพื่อนได้ไหมครับเชิญครับนักเรียนปลายทางลองแยกตัวประกอบดูนะครับว่า 2x ยกกำลัง 2 ลบ 5x ลบ 3 สามารถแยกตัวประกอบได้อะไรนะครับอยากได้สีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงเริ่มต้นเราอยากแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับก่อนอื่นนะครับ 2x ยกกำลัง 2 จำเอกนามใดบ้างที่คูณกันได้ 2x กำลัง 2 ครับก็คือ 2x กับ x นะครับเริ่มต้นเราเขียน2วงเล็บก่อนนะครับ 2x กับ x นะครับต่อไปจำนวนใดบ้างที่คูณกันได้ลบ3ครับก็คือมีอยู่แค่คือ1กับลบ3ไม่ก็ลบ3กับบวก1ไม่ใช่1กับลบ3ไม่ก็ลบ1กับบวก3เพราะว่าเราต้องการคูณกันได้เท่าไหร่ครับต้องการคูณกันได้ลบ3หมายความว่าจะต้องเป็นบวก1ตัวและเป็นจำนวนลบอีก1ตัวใช่ไหมคิดว่าจำนวนบวกกับจำนวนลบควรอยู่ตรงไหนเอ่ยเครื่องหมายบวกควรอยู่ตรงไหนดี1หรือลบ3ถ้านึกไม่ออกนะครับนักเรียนลองแทนค่าไปก่อนนะครับลองสุ่มๆก่อนอยากให้บวกเป็นตรงไหนเอ่ยอยากให้บวกเป็นอยู่ตรง3ใช่ไหมครับเราลองคูณตรวจสอบดูนะครับเอาลบ1คูณกับ x กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นลบ1คูณกับ x กลายเป็นลบ x เขียนลบ x ครับลบ x ต่อไป2คูณกับบวก3กลายเป็นเท่าไหร่ครับลองเขียนก่อนกลายเป็น 6x ซึ่งลบ x บวก 6x กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็น 5x บวกลองเขียนบวกกับ x ครับบวก 5x นะครับพบว่าเราต้องการลบ 5x ใช่ไหมครับแต่คูณกันได้เป็นบวก 5x แสดงว่าลบ1กับบวก3เนี้ยยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับดังนั้นนะครับลองเปลี่ยนใหม่นักเรียนคิดว่าควรเป็นอะไรครับ
1: บวก1
0: ควรเป็นบวก1กับ
1: ลบ
0: 3ควรเป็นบวก1กับลบ3นะครับลองคูณตรวจสอบดูครับแบบที่ครูทำเมื่อสักครู่นี้นะครับกลายเป็น x เดียว2คูณลบ3 2x คูณลบ3กลายเป็นลบ 6x นะครับลบ 6x ซึ่ง x บวกกับลบ 6x กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นลบ 5x ซึ่งตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับดังนั้นพหุนาม 2x ยกกำลัง 2 ลบ 5x ลบ 3 สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 2x บวก 1 คูณ x ลบ 3 ครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

จากที่เพื่อนแยกตัวประกอบเมื่อสักครู่นี้นะครับจะได้ว่าเราแยกตัวประกอบกลายเป็น 2x บวก1คูณ x ลบ3ได้2จําได้2พจน์คูณกันเท่ากับ0ยังครับจากสมบัติที่ว่า2จํานวนคูณกันเท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็น0นั่นคือ 2x บวก1เท่ากับ0หรือ x ลบ3เท่ากับ0นะครับจาก 2x บวก1เท่ากับ0เราลองจัดรูปเพื่อหาค่า x ได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้ x เท่ากับลบเศษ1ส่วน2นะครับทำนองเดียวกันนะครับจาก x ลบ3เท่ากับ0นั่นคือ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ x เท่ากับ3นะครับดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าลบเศษ1ส่วน2กับ3เป็นคำตอบของสมการนี้นะครับดังนั้นคำตอบของสมการก็คือลบเศษ1ส่วน2และ3นะครับครับทำนองเดียวกันนะครับหลังจากเราได้คำตอบแล้วนะครับเราลองมาตรวจสอบคำตอบนะครับอันนี้ครูอยากให้นักเรียนลองกลับไปตรวจสอบคำตอบกันเองนะครับว่าได้คำตอบตรงกับสมการเราหรือเปล่าซึ่งการตรวจสอบจะเป็นลักษณะดังนี้นะครับเริ่มต้นแทน x ด้วยลบเศษ1ส่วน2นะครับนั่นคือตรงไหนมี x แทน x ด้วยเศษ1ส่วน2นะครับจะได้ว่า0เท่ากับ0ซึ่งเป็นจริงนะครับทำนองเดียวกันนะครับลองแทน x ด้วย3นะครับก็จะได้ดังนี้นะครับซึ่งสมการของเราก็ยังคงเป็นจริงอยู่นั่นคือหมายความว่าลบเศษ1ส่วน2และ3เป็นคำตอบของสมการนะครับ

ครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดนะครับโดยแบบฝึกหัดของเรานะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่3เรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบที่1นะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด8ข้อนะครับจะเรียงลำดับตามความยากง่ายแล้วนะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางนะครับลองพิจารณาข้อที่5และก็ข้อที่8นะ

0: ครับสำหรับแบบฝึกหัดที่ครูให้นะครับเนื่องจากมีข้อที่เยอะนะครับครูอยากให้คุณครูปลายทางพิจารณาข้อที่ให้นักเรียนปลายทางเลือกทำนะครับอาจจะมีข้อใดเป็นการบ้านก็ได้นะครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้จากการเรียนในคาบนี้ครับมีนักเรียนคนใดอาสาสรุปให้เพื่อนไหมครับเชิญครับ
1: วิธีการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวด้วยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับก็คือเราก็ต้องแยกตัวประกอบของพหุนามตัวนั้นก่อนนะครับแล้วก็ใช้สมบัติของจำนวนจริง

0: คือหากมีจำนวน2จำนวนคูณกันแล้วได้0แสดงว่าจะต้องมีจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็น0ครับ
1: ใกล้เคียงกับที่ครูต้องการนะครับนั่นคืออ่ะสรุปนะครับการหาคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับสามารถใช้วิธีการลองแทนค่าตัวแปรก็ได้นะครับหรือใช้การแยกตัวประกอบนะครับสำหรับวิธีการแยกตัวประกอบนะครับหลังจากที่เราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้สมบัติของจำนวนจริงที่ว่าถ้า m คูณ n นะครับได้0นั่นคือ m เท่ากับ0หรือ n เท่ากับ0ถ้า m และ n เป็นจำนวนจริงนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแก้สมการนะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบครั้งที่2นะครับซึ่งโจทย์ของเราจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่4นะครับการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบ2สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบที่1นะครับครูอยากให้คุณครูปลายทางพิจารณาการบ้านของนักเรียนตามความเหมาะสมนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลายสิบปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำได้

0: สุขภาพแต่ว่าถ้าหางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดําเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
1: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
2: ก็พวกที่งดเงียดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
3: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
3: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
3: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ
8: อบต.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: หนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
1: ่สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
0: หนูค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมานิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะเราจะนำเด็กๆทุกคนนะคะมาเรียนรู้กับคุณค่าที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกันและวันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ทบทวนเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีนั่นก็คือเรื่องของคุณค่าที่ปรากฏนะคะในด้านของเนื้อหาและคุณค่าด้านสังคมมาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะได้ทำอะไรในชั่วโมงนี้ไปดูกันในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจากชื่อเรื่องบทเรียนวันนี้นะคะก็คือตระหนักคุณค่าพระบรมสั่งสมคุณความดีนั่นหมายความว่าเราจะตกผลึกจากคุณค่าที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทในแต่ละข้อเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้นั่นเองนะคะซึ่งพระบรมราโชวาทที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจะแบ่งเป็นข้อๆ อย่างชัดเจนและมีคำอธิบายประกอบข้อความเหล่านั้นนะคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็จับใจความสำคัญได้แล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของการตกผลึกความรู้แล้วนำมาปรับใช้นั่นเองโดยจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะอย่างแรกเลยคือนักเรียนจะต้องบอกใจความสำคัญของพระบรมราโชวาทได้นี่คือเป็นพฤติกรรมแรกที่นักเรียนจะต้องทำได้ซึ่งครั้งก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วถูกต้องไหมแต่ละข้อนักเรียนก็จะได้ทบทวนไปด้วยส่วนที่2คือนักเรียนเขียนสะท้อนสภาพสังคมในยุครัชกาลที่5ว่าสภาพสังคมสมัยนั้นเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่าข้อนี้ยากไหมคะจะมีข้อความบางอย่างที่บ่งบอกไปถึงว่าสภาพสังคมสมัยนั้นเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตแนวคิดของคนในยุครัชกาลที่5นะคะคราวนี้ค่ะเมื่อนักเรียนสามารถบอก

0: ใจความแล้วสามารถสะท้อนข้อความออกมาได้แล้วนั้นข้อที่3คือนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างการนำข้อคิดจากพระบรมราโชวาทมาปรับใช้ในชีวิตได้นั่นหมายความว่าวันนี้ภารกิจแน่นอนดังนั้นอยากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะช่วยคุณครูก็คือเรียนรู้ไปพร้อมกันอันดับแรกเรามาสร้างองค์ความรู้ไปด้วยกันแล้วหลังจากนั้นเด็กๆจะได้ทำภารกิจร่วมกันซึ่งเป็นการฝึกกระบวนการคิดและทำภารกิจในแง่มุมของภาษานั่นเองค่ะคราวนี้มาดูนะคุณครูจะสรุปออกมาเป็นอินโฟกราฟิกให้หนูเพื่อที่จะให้หนูเห็นภาพรวมอีกครั้งหนึ่งหนูดูข้อที่1 นะคะจากคำสอนในพระบรมราโชวาทนี้อย่างแรกยังจำได้อยู่ไหมข้อที่1บอกว่าไม่ถือตัวใช่ไหมคะไม่ถือตัวในที่นี้หมายถึงไม่ถือตัวในเรื่องอะไรคะไม่ถือตัวว่าตัวเองเป็นลูกของกษัตริย์อย่างข้อนี้หนูคิดว่าเราสามารถปรับใช้กับสามัญชนอย่างเราได้ไหมคะได้ใช่ไหมถ้าหากเราไม่มียศกษัตริย์เรามีสิ่งใดที่เราอาจจะเผลอไผกับการถือตัวได้บ้างฉันเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมหรือฉันเป็นลูกใครก็แล้วแต่ใช้อำนาจของพ่อแม่หรือบางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องของว่าเป็นลูกใครหลานใครแต่บางครั้งการถือตัวค่ะมาจากการที่เรารู้สึกว่าตัวเองเก่งแล้วใช่ไหมคะฉันเก่งพอแล้วฉันไม่เรียนแล้วฉันมีความรู้เพียงพอแล้วดังนั้นตรงนี้ค่ะเราสามารถนำมาปรับใช้เพื่อรู้จักการประมาณตนไม่ถือว่าตัวเองเก่งที่สุดนักเรียนเคยได้ยินคำว่าน้ำเต็มแก้วไหมคะมันเสี่ยงมากเลยนะถ้าหากเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าฉันเก่งแล้วคำนี้อันตรายมากเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเราเก่งมากพอแล้วเนี่ยเราจะเรียนรู้ต่อไหมไม่แล้วเรารู้สึกว่ามันพอแล้วดังนั้นคนแบบนี้จะเติบโตได้ยากเพราะเขาจะคิดว่าฉันเป็นต้นกล้าต้นกล้าคือต้นไม้ที่โตแล้วนะคะสองคือการใช้เงินพระคลังข้างที่การใช้เงินพระคลังข้างที่หมายถึงอะไรอ่ะเงินจากไหนคะเงินหลวงใช่หรือเปล่าไม่ใช่เงินหลวงเป็นเงินที่ใช้เพื่อบริหารกิจการแผ่นดินนะลูกแต่ว่าเงินพระคลังข้างที่นี้จะเป็นเงินที่ได้รับมาโดยที่สามารถใช้สอยได้ตามพระราชอัธยาศัยจึงพูดถึงว่าเป็นเงินพระคลังข้างที่หมายถึงว่าเป็นเงินส่วนพระองค์นั่นเองดังนั้นเงินพระคลังข้างที่ตรงนี้พระมหากษัตริย์จัดสรรเพื่อที่จะใช้จ่ายในเรื่องของการศึกษาก็ได้หรือการจัดสรรธุระส่วนตัวก็ได้ดังนั้นพระองค์ยังทรงตระหนักว่าแม้จะเป็นเงินพระคลังข้างที่แต่ในฐานะกษัตริย์เงินทุกบาททุกสตางค์จะต้องเป็นประโยชน์ต่อใครลูกต่อบ้านเมืองต่อประเทศชาตินะคะในข้อที่2เราใช้ได้ไหมข้อนี้ใช้ได้ไหมลูกเราใช้ได้หมายความว่าเรารู้คุณค่าของเงินถูกต้องไหมคุณพ่อคุณแม่ให้เงินมากี่บาท50บาท100บาท30บาทใช่ไหมแม้ว่าเราจะได้มาโดยง่ายแต่ใน30บาท50บาทนั้นเบื้องหลังมาจากน้ำพักน้ำแรงพ่อแม่ถูกต้องไหมและมาพร้อมกับความหวังที่ว่าลูกฉันได้รับเงินไปในแต่ละวันนั้นเป็นการลงทุนเพื่อการศึกษาเช่นเดียวกันเราสามารถใช้ข้อคิดจากข้อนี้ได้ส่วนข้อที่3เรื่องของการตั้งใจเรียนเพื่อทำคุณแก่บ้านเมืองส่วนนี้แม้ว่าเราไม่ใช่เป็นกษัตริย์หรือลูกของกษัตริย์เราสามารถใช้ข้อคิดจากข้อนี้ได้หรือไม่เพราะอะไรลูกทำไมเราสามารถตั้งใจเรียนได้แล้วความรู้ที่เราได้ไปเราทำคุณประโยชน์ให้แผ่นดินได้ไหมได้ถูกต้องไหมเพราะว่าเราคือจุดเล็กๆที่อยู่ในประเทศนี้และเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญและเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศเช่นเดียวกันทุกอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายขายข้าวผัดอย่างเงี้ยมีความสำคัญต่อประเทศไหมคะอาชีพค้าขายก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เงินไหลเวียนในประเทศเผลอๆใครที่สามารถสร้างสรรค์ธุรกิจไปสู่นอกประเทศได้นั้นเราสามารถสร้างกำไรในเชิงธุรกิจให้กับประเทศได้ด้วยและทุกอาชีพนั้นเป็นอาชีพสำคัญดังนั้นเราสามารถที่จะอ้างอิงได้ว่าเราตั้งใจเรียนเพื่อทำอาชีพที่สุจริตและ สามารถขับเคลื่อนสังคมได้นะคะข้อนี้ต่อไปในเรื่องของการใช้จ่ายอย่างประหยัดแน่นอนทุกคนมีเรื่องของการจัดสรรเงินใช่ไหมเราปรับใช้ได้แน่นอนต่อไปเรื่องการวางตัวอย่างสามัญชนนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อความนี้นะคะได้อธิบายเสริมไว้ว่าการวางตนในข้อนี้ค่ะไม่ได้พูดถึงยศแต่หมายถึงว่าการวางตนบางอย่างถ้าหากเราแสดงตนว่าเรามีความสูงส่งมีความเหนือกว่าแน่นอนค่ะสิ่งที่เสียไปอ่ะมันจะต้องมากกว่าคนปกติแน่นอนอย่างที่พระองค์ได้อธิบายไว้ใช่ไหมคะทรงอธิบายไว้ว่าถ้าหากเราแสดงตนว่าเป็นกษัตริย์เราไปไหนมาไหนเราทำตนอย่างสามัญชนได้ไหมไม่ได้เพราะทุกคนจับจ้องว่านี่คือกษัตริย์นะอย่างเราเหมือนกันสมมติว่านักเรียนเป็นสภานักเรียนใช่ไหมคะเรามียศมีตำแหน่งเนาะเป็นคนมียศมีตำแหน่งถ้าเราบ่งบอกชูแขนเลยฉันเป็นสภานักเรียนแน่นอนว่าการปฏิบัติตนจะยากกว่าปกติใช่ไหมดังนั้นการทำตัวอย่างนักเรียนปกติจะสบายตัวกว่าถูกต้องไหมนะคะต่อมาในเรื่องของการเลือกเรียนวิชาสำคัญก็คือวิชาภาษาและวิชาเลขตรงนี้สำคัญเหตุผลเพราะว่าเมื่อเราเปิดภาษาเปิดโลกของภาษามากกว่า1ภาษาเราจะได้เรียนความรู้มากกว่า1ประเทศและมีชุดความคิดมากกว่า1ชุดความคิดแน่ๆเพราะเราสามารถอ่านหนังสือภาษาใดก็ได้ความรู้จากประเทศอื่นก็เลยจะมาหลั่งไหลเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วคนไทยสามารถที่จะนำวิทยาการต่างๆนั้นไปพัฒนาต่อยอดได้เหมือนปัจจุบันไงลูกใช่ไหมเราเรียนจากภาษาอังกฤษภาษาจีนทำให้เรามีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์เพิ่มขึ้นถัดมานะคะก็คือข้อสุดท้ายนี้จะเป็นการติดต่อถึงพระราชบิดาถ้าเป็นข้อความที่จะต้องส่งกันภายในประเทศพระองค์ให้ติดต่อที่กรมหมื่นเทววงศ์วโรปการหากติดต่อในต่างประเทศจะต้องติดต่อที่ราชทูตนั่นเองนะคะนี่คือข้อความทั้งหมดที่คุณครูอยากทบทวนให้ในช่วงต้นนะคะจำได้กันอยู่เนาะคราวนี้ค่ะต่อไปขอถามค่ะว่าในฐานะคนเจนซีนะคะนักเรียนคิดว่าพระบรมราโชวาทจะแสดงถึงคำสอนของพ่อสามารถสอนเด็กเจนซีได้หรือไม่จากพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนี้หนูว่าได้ไหมคะคุณครูขอให้เด็กๆลองคิดดูซิว่าได้แบบไหนทำยังไงยกตัวอย่างได้ไหมคะขอสองคนเชิญค่ะจะปรับใช้ยังไงดีเอาข้อไหนก็ได้นักเรียนปลายทางคะช่วยคุณครูด้วยค่ะต้นทางลองดูสิเชิญค่ะ
1: การประหยัดอดออมคะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย
0: ก็มีความสำคัญกับเจนซีใช่ไหม
1: ใช
0: ่ขอบคุณค่ะการประหยัด อดออมนะโอเคต่อไปขออีกสักข้อได้ไหมคะอีกสักข้อเชิญค่ะ
2: ค่ะหนึ่งในคำสอนที่สามารถนำมาปรับใช้กับเด็กเจนซีรุ่นนี้ได้นะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของภาษาค่ะเพราะว่าภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าสังเกตนะคะในปัจจุบันเนี่ยเด็กเจนซีหรือว่าก็อาจจะมีชาวต่างชาติชาวยุโรปหรือว่าอาจจะเป็นชาวเอเชียด้วยกันเนี่ยมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยค่อนข้างมากค่ะแล้วไหนจะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะที่เราจะอาจจะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารกับพวกเขาค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากมากเลยเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนี่คือตัวอย่างสำหรับภารกิจในวันนี้เด็กๆนำข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองแต่คุณครูจะสร้างภารกิจที่มีเงื่อนไขมากกว่านั้นแน่นอนเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะเอาล่ะคราวนี้ค่ะเรารู้พอจะทราบแนวทางใช่ไหมว่าเราจะปรับใช้อย่างไรถ้าอย่างนั้นเรามาเติมเต็มความรู้กันเสียก่อนนะคะเรามาเติมเต็มความรู้กันในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนเพิ่มคุณปัญญาวันนี้นะคะขอนำเสนอในเรื่องของคำว่าคุณค่าพระบรมราโชวาทคุณค่าของพระบรมราโชวาทมีอะไรบ้าง ครูจะแบ่งเป็น2ประเด็นคราวนี้เปิดสมุดขึ้นมาเปิดสมุดขึ้นมานะคะคุณครูอยากให้นักเรียนทำความเข้าใจกับ

ประเด็นนี้ก่อนอย่างแรกคือคุณค่าด้านสังคมคุณค่าด้านสังคมคืออะไรเดี๋ยวมาดูนะให้นิยามไว้ว่าการพิจารณาคุณค่าด้านสังคมเนี่ยเป็นการพิจารณาบริบทวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อของคนในสมัยนั้นผ่านถ้อยคำข้อความในบทอ่านนะคะนักเรียนปลายทางคะหนูทำความเข้าใจกับนิยามนี้นะคะแล้วเดี๋ยวลองคิดดูซิว่าแล้วมันมีข้อความไหนบ้างที่บ่งบอกได้ว่านั่นคือสภาพสังคมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในยุครัชกาลที่5ค่ะอ่ะนี่คือส่วนแรกนะคะนักเรียนจดบันทึกอย่างย่อนะคะเพื่อให้ตัวเองเข้าใจส่วนในเรื่องของการยกตัวอย่างนั้นจะเป็นหน้าที่ของนักเรียนเดี๋ยวครูจะพาพิจารณาไปทีละประเด็นนะคะทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะคุณค่าด้านสังคมก็คือการพิจารณาบริบทสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อของคนสมัยนั้นผ่านถ้อยคำข้อความในบทอ่านจริงๆคุณค่าด้านสังคมอะค่ะเราสามารถที่จะนำหลักการเหล่านี้ไปพิจารณากับวรรณกรรมวรรณคดีเรื่องใดก็ได้นะคะเพราะอย่างที่นักเรียนเคยได้ยินนะมันจะมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าวรรณกรรมสะท้อนสังคมวรรณกรรมเป็นกระจกสะท้อนสังคมแน่นอนอ่านหนังสือในยุคใดหนูย่อมเห็นสังคมในยุคนั้นเดี๋ยวคุณครูให้หนูลองนึกตามครูนะคะว่าตอนนี้หนูมีข้อมูลอะไรที่บ่งบอกได้ว่านี่คือยุครัชกาลที่5มีตอนไหนบ้างในยุครัชกาลที่5มีการปกครองแบบใดคะปกครองแบบไหนกษัตริย์เป็นประมุขนี่เป็นคุณค่าด้านสังคมไหมคะเราเห็นสังคมสมัยนั้นไหมลูกใช่นี่คือตัวอย่างของคุณค่าด้านสังคมคือได้เห็นถึงการที่กษัตริย์เป็นประมุขปกครองประเทศ1ข้อแล้วนะให้หนูจดตัวอย่างไว้ด้วยนะคะเวลาย้อนกลับมาอ่านหนูจะได้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนอ่ะนี่1ตัวอย่างอย่างที่นักเรียนบอกมานะคะว่าอย่างแรกที่เราเห็นคือระบบการปกครองที่มีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะคะรัชกาลที่5ก็จะเป็นลักษณะของกษัตริย์นะคะปกครองบ้านเมืองเอาละค่ะคราวนี้นักเรียนคะลองคิดต่อไปซิว่ามีอะไรที่เราเห็นเกี่ยวกับสังคมในสมัยนั้นเราติดต่อค้าขายกับต่างประเทศหรือยังแสดงว่าคุณค่าด้านสังคมที่เราพบเนี่ยคือสภาพสังคมในสมัยก่อนมีการติดต่อกับต่างประเทศและหนูคิดว่าความนิยมต่างประเทศของเราเริ่มมีหรือยังใช่ไหมคะสังเกตได้จากตอนไหนเอ่ยการให้บุตรหลานไปเรียนที่ต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะเห็นคุณค่าเกี่ยวกับวิทยาการความรู้จากต่างประเทศนะคะสามารถพูดได้ว่าในสมัยนั้นมีการส่งลูกไปเรียนต่างประเทศนั่นคือเราจะได้เห็นบริบทสังคมค่ะเราเห็นบริบทสังคมนะคะให้ตัวอย่างไว้2ข้อก่อนนะคะใครสามารถมองเห็นประเด็นไหนเพิ่มเติมสามารถถามคุณครูได้หรือว่าเขียนลงไปได้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะช่วยตรวจสอบให้นะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะถ้าหากคุณครูมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ก็สามารถที่จะแทรกความรู้เติมเข้าไปให้นักเรียนได้นะคะต่อมาไปต่อไหมลูกในส่วนต่อมานะคะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหานักเรียนสามารถพิจารณาในแง่ความรู้และแง่คิดที่ได้จากเรื่องก็คือนักเรียนต้องถามตัวเองว่านักเรียนได้ความรู้อะไรจากเรื่องนี้นักเรียนลองยกตัวอย่างให้ครูได้ไหมคะข้อนี้จะง่ายหน่อยคือสิ่งใดที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วได้รู้เพิ่มเติมจากบทพระบรมราโชวาทในบทนี้ค่ะนักเรียนก็สามารถสร้างเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาได้พอมีตัวอย่างไหมคะคำศัพท์ใช่ไหมยกตัวอย่างได้ไหมคะเราได้รู้จักคำศัพท์สมัยรัชกาลที่5เช่นเงินพระคลังข้างที่ค่ะมีอะไรอีกใจโตมือโตซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนใช่ไหมคะเปลี่ยนคำศัพท์ออกมานิดหน่อยนะคะ

ลี่ยนคำเป็นจากใจโตมือโตเป็นมือเติบเคยได้ยินไหมเราก็ได้เห็นคำศัพท์เก่าๆนะคะ ที่สมัยก่อนนั้นถือว่าเป็นคำเหมือนกับคำแสลงนะเราก็มีการใช้มามากมายแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเรามาพูดถามว่าคนในยุคปัจจุบันจะรู้จักไหมก็ไม่รู้จักแล้วนะคะในเรื่องของคำศัพท์มีอะไรอีกบ้างคะที่เรารู้จักเพิ่มขึ้นคำสอนเราจะเห็นว่าคำสอนในยุคอดีตนะคะพ่อสอนลูกเป็นอย่างไรใช่ไหมเมื่อมีการเปรียบเทียบเราจะเห็นความแตกต่างไหมลูกมีบางอย่างแตกต่างมีบางอย่างก็สามารถปรับใช้ได้นั่นเองนะคะนี่คือคุณค่าด้านเนื้อหานักเรียนสามารถจำแนกออกไหมพอจะแยกออกใช่ไหมคะว่า2ประเด็นเนี้ยคุณข้อใดเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาข้อใดเป็นคุณค่าด้านสังคมนะคะแต่สิ่งที่จะไม่ค่อยปรากฏนะคะก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะที่จะเป็นเรื่องของความเชื่อโชคลางต่างๆเนี้ยค่ะมันจะไปปรากฏในบทประพันธ์พระอภัยมณีซึ่งตรงนั้นเราจะเห็นความเชื่อมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันพระบรมราโชวาทเราจะเห็นสภาพสังคมแล้วก็ค่านิยมของคนสมัยนั้นมากกว่านั่นเองนะคะดังนั้นวรรณคดีแต่ละเรื่องค่ะเราสามารถใช้หลักในการพิจารณาคุณค่า2ประการนี้ได้เลยคือทั้งคุณค่าด้านสังคมและคุณค่าด้านเนื้อค่ะเอาละค่ะคราวนี้คุณครูให้ข้อความไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เด็กๆทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วต่อไปอยากให้เด็กๆได้ลองมาทำกิจกรรมร่วมกันดีไหมเอ่ยถ้าดีนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมของเราในช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะคุณครูขอนำทุกคนมาทำกิจกรรมวรรณคดีในชีวิตค่ะอย่างที่นักเรียนได้ลองยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราสามารถปรับใช้ข้อคิดในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องไหมคราวนี้นักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางคะเรามีภารกิจก็คือเราจะแบ่งกันเป็นกลุ่มเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีใครเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาเพื่อนอยู่บ่อยๆบ้างเราจะมีวิธีการใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเจอปัญหาต้องปลอบบางคนบอกไม่ค่ะซ้ำเติมใช่ไหมไม่ได้วันนี้เราจะเป็นผู้ที่จะต้องรับจดหมายร้องทุกข์นะคะซึ่งเป็นสถานการณ์สมมุตินะและให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาของตัวละครและเลือกข้อคิดจากพระบรมราโชวาทมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาให้กับตัวละครเหล่านั้นนะคะแล้วให้นักเรียนนำเสนอโดยอาจจะส่งตัวแทนมาหรือจะมากันทั้งหมดก็ได้ดีไหมเอ่ยถ้าพร้อมนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคะตอนนี้มีจดหมายร้องทุกข์ไปหานักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนได้ยังได้แล้วไหนชูจดหมายร้องทุกข์มาหน่อยมีไหมเอ่ยมีกลุ่มไหนยังไม่ได้มีไหมเอาล่ะทุกคนมีจดหมายร้องทุกข์แล้วขอบคุณมากต่อไปเด็กๆเปิดจดหมายร้องทุกข์กันได้เลยจดหมายฉบับแรกอยู่ที่ใครคะเป็นจดหมายความทุกข์ของสีสมร อยู่ที่กลุ่ม2และกลุ่ม5ดังนั้นสีสมรจะได้รับคําแนะนําจากกลุ่ม2และกลุ่ม5นะคะต่อไปจดหมายร้องทุกข์ฉบับที่2ค่ะเป็นจดหมายของโสภาความทุกข์ของโสภานี้ใครรับผิดชอบคะกลุ่ม1ค่ะต่อไปค่ะจดหมายฉบับที่3นะคะเป็นจดหมายร้องทุกข์จากสอนสวรรค์ค่ะกลุ่ม3และกลุ่ม4นะคะทั้ง3ฉบับนี้จะมีปัญหาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะวิเคราะห์ปัญหาแล้วนำมาปรับใช้อย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาแนะนำตัวละครต่างๆกันนะคะเชิญค่ะ

0: เด็กๆคะตอนนี้หมดเวลาสำหรับการแก้ปัญหาแล้วนะคะและต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการตอบจดหมายร้องทุกข์ค่ะดังนั้นคุณครูจะให้เด็กๆนะคะก็ออกอาสาออกมาเลยนะคะออกมานำเสนอค่ะโดยนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากอยู่ในกระบวนการเดียวกันขอให้นักเรียนรีเสียงโทรทัศน์ลงแล้วนำเสนอในหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะพร้อมกับแลกเปลี่ยนและเสนอแนะกันตามความเหมาะสมโดยให้ครูปลายทางนะคะช่วยกำกับดูแลค่ะส่วนนักเรียนต้นทางใครอยากจะออกมาก่อนคะเรียงตามลำดับได้ไหมดีมากค่ะถ้าอย่างนั้นคุณครูให้จดหมายฉบับที่1ค่ะเชิญค่ะจดหมายฉบับที่1มี2คนใช่ไหมสามารถซุ่มได้เลยค่ะเชิญค่ะเป่ายิงฉุบได้แล้วนะคะ
1: จดหมายที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับความทุกข์ของสีสมรครับสีสมรเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบโดดเรียนครับมาเดินเตะในเวลาเรียนครับเพราะว่ารู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนครับผมเธอเนี่ยไม่เข้าใจว่าจะเรียนไปทำไมบางวิชาก็ให้จดให้เขียนและคิดจนหัวแทบระเบิดซึ่งเธอคิดว่ามันเสียเวลามากครับยิ่งไปกว่านั้นเธอคิดว่าห้องเรียนเนี่ยก็เหมือนห้องขังครับที่เธอไม่สามารถฟุบหลับได้หรือแม้แต่จีบโทรศัพท์มาขึ้นมาอัปเดตข่าวสารก็ยังทำไม่ได้เลยครับเธอจึงกลายเป็นคนที่ครูและเพื่อนเนี่ยต่างเอื้อมละอาครับหากเพื่อนเป็นหากนักเรียนเป็นเพื่อนสนิทของสีสมรเนี่ยนักเรียนจะทำยังไงครับสำหรับผมนะครับผมได้วิเคราะห์ของปัญหาสีสมรครับก็คือสีสมรเนี่ยได้เมื่อไหร่กับการเรียนครับและไม่อยากเรียนครับผมการแก้ปัญหาของผมนะครับก็คือการที่ชักชวนเพื่อให้ตั้งใจเรียนครับโดยใช้คำพูดที่ว่าให้สีสมรเนี่ยนึกถึงอนาคตขออภัยครับให้สีสมรเนี่ยช่วยนึกถึงอนาคตของตัวเองหน่อยครับอย่ามัวถ้าเกิดสมมติมัวแต่ใช้ชีวิตอย่างนี้เนี่ยต่อให้ใช้ชีวิตไปเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีแต่แย่ลงครับก็ถือว่ากลับไปเรียนครับกับเรียนซะเพราะว่าถือว่าเป็นอนาคตของตัวเองครับแล้วก็หากิจกรรมร่วมกับการเรียนครับเช่นการกิจกรรมกับงานอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันไม่น่าเบื่อเกินไปครับผม
0: ก็เป็นคำแนะนำจากเพื่อนที่มีให้กับเพื่อนนะคะขอบคุณวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มที่5ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะจะมีอีก1กลุ่มที่จะต้องแก้ปัญหาในกรณีเดียวกันค่ะขอให้กลุ่มที่2ค่ะยังไม่ต้องอ่านโจทย์นะคะเชิญค่ะต้องขอบคุณกลุ่มที่

0: ครอบครัวเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่โอเคอะไรในสังคมในห้องเรียนไหมค่ะก็คือทำความเข้าใจตัวสีสมอนก่อนค่ะว่าทำไมถึงไม่เข้าเรียนค่ะแล้วก็พอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะพูดถึงเหตุผลค่ะว่าการเรียนเนี่ยมันดียังไงหรือว่าเราก็จะทำให้เขาเห็นถึงว่าการเรียนเนี่ยมันมีประโยชน์นะมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการพูดให้เขาเข้าใจค่ะแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของพระบรมค่ะที่เราเรียนในวันนี้นะคะก็คือเป็นข้อที่6นะคะที
1: ่ข้อ5ใช่ไหม
0: ข้อ6ค่ะ
1: ข้อ6
0: เป็นพระบรมก็คือข้อ6นะคะที่บอกว่าให้ตั้งใจเรียนก็เราจะให้เขาเนี่ยเห็นถึงความสำคัญในการเรียนมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มนี้นะคะได้เสริมลำดับขั้นตอนแล้วก็แสดงถึงความเมตตาของตัวเจ้าของปัญหาด้วยการสอบถามความรู้สึกนะคะก็จะมีความละเอียดอ่อนเพิ่มเข้ามาด้วยนะก็ขอบคุณมากๆค่ะต่อไปมาดูฉบับที่2ค่ะจดหมายร้องทุกฉบับที่2เชิญค่ะหนูอ่านจดหมายก่อนนะคะ
2: ข้อความในจดหมายของสุภานะครับเด็กน้อยวัย15ปีรู้สึกไม่สบายใจและเป็นกังวลอย่างมากเมื่อรู้ว่าพ่อกับแม่มีหนี้สินจำนวนมากเธอได้ยินแม่ร้องไห้และจะตัดสินใจขายบ้านที่ครอบครัวรักมากเพื่อใช้หนี้แต่นั่นยังไม่น่าห่วงเท่ากับอนาคตของเธอที่กำลังจะเรียนต่อม.ปลายเธอไม่รู้ว่าจะมีเงินเรียนต่อหรือไม่ครับ
3: วิธีการแก้ปัญหาในครั้งนี้นะคะคือการใช้พระบรมราโชวาทข้อที่5คือเงินทองที่จะใช้สอยในค่าใช้สอยในค่ากินอยู่โดยการใช้จ่ายอย่างประหยัดค่ะและหากมีความกังวลใจให้กำลังใจตนเองและครอบครัวโดยโสภานะคะมีอายุ15ปีสามารถทำอาชีพในการเสิร์ฟอาหารได้ค่ะและหากมีปัญหาจริงๆสามารถปรึกษาครูแนะแนวเรื่องการขอทุนได้ค่ะ
1: ค่ะก็มีหลายวิธีการนะคะที่กลุ่มหนึ่งได้นำเสนอมานะคะทำให้เพื่อนก็พอจะคลายกังวลได้บ้างขอบคุณกลุ่มหนึ่งค่ะเชิญค่ะและจดหมายฉบับสุดท้ายนะคะฉบับที่3ค่ะเป่ายิงฉุบกันเลยว่าใครจะได้ออกมาก่อนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะงั้นเชิญเลยค่ะ
4: ครับสถานการณ์ที่3นะครับความทุกข์ของสอนสวรรค์เธอสอบเข้าชิงทุนเข้าเรียนต่อโรงเรียนแห่งหนึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เธอและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งแต่แล้วก็มีปัญหาหนึ่งที่ทำให้เธอลำบากใจนั่นก็คือสังคมเพื่อนใหม่เป็นกลุ่มเพื่อนที่ค่อนข้างมีฐานะและใช้ชีวิตหรูหราต่างจากเธอที่เป็นคนเรียบง่ายบ่อยครั้งเพื่อนๆจะสังสรรค์กันเธอก็รู้สึกลำบากใจที่ปฏิเสธมากเธอจะทำอย่างไรดี
5: ค่ะวิธีการแก้ปัญหานะคะคือการใช้พระบรมราโชวาทในข้อที่5ค่ะคือการใช้จ่ายประหยัดไม่สุรุ่ยสุร่ายค่ะโดยการที่เราจะปฏิเสธเพื่อนหรือว่าบอกเพื่อนว่าโอกาสหน้าค่อยไปด้วยกันนะหรือใช้ข้อคำที่นุ่มนวลและสุภาพค่ะ
1: ค่ะก็เป็นวิธีการของกลุ่มที่3นะคะทำให้เพื่อนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมโดยที่ตัวเองก็ไม่ลำบากด้วยขอบคุณกลุ่ม3ค่ะเชิญค่ะและสุดท้ายค่ะเชิญกลุ่ม4ค่ะมาช่วยเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาของสอนสวรรค์อีก1วิธีการค่ะเชิญค่ะ
6: สำหรับหนูนะคะหนูจะบอกไปตรงๆค่ะว่าไม่มีเงินมากขนาดนั้นแต่ว่าเราสามารถไปได้บางโอกาสค่ะตรงกับพระบรมราโชวาทข้อที่3ค่ะคือการถ่อมตัวค่ะ
7: บอกเพื่อนไปว่าไปได้บางโอกาสบางบริบทที่จะสะดวกไปครับตรงกับพระบรมราโชวาทข้อที่3ครับ
1: ค่ะก็ขอบคุณกลุ่ม4ค่ะหวังว่าเจ้าทุกข์นะคะทั้งโสภาสีสมรและสอนสวรรค์จะได้เห็นวิธีการต่างๆที่มีการปรับใช้จากพระบรมราโชวาทสู่การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเชื่อว่าปัญหาของทั้ง3คนนี้ก็อาจจะตรงกับปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งในห้องถ้าหากมีโอกาสก็ลองดูนะคะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ต่อไปค่ะในช่วงสุดท้ายของเราขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันช่วงพินิจคำทาย

0: พินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าขยันขยอขยันขยอแบบไหนถึงจะถูกคะก่อนอื่นต้องบอกว่าขยันขยอคือการรบเร้าเซาซีเพื่อชักชวนให้ทำตามหรือตกลงใจตามนั่นเองดังนั้นขยันขยอจะใช้ไมตรีหรือไมโทดีไม้อะไรไม้โทนะคะเหตุผลเราไม่ใช้ไมตรีแน่นอนเหตุผลเพราะว่ายันสามารถผันได้3เสียงเป็นยันยันยันดังนั้นเป็นไม้โทแน่นอนค่ะเอาละค่ะคำไทยรู้ไว้ใช้ให้ถูกนะคะและครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษางดงามตามพระบรมนะคะดังนั้นเด็กๆเตรียมอุปกรณ์มานะคะ1คือเป็นหนังสือเรียนนะคะ2สมุดสำหรับการจดบันทึกนะคะและคุณครูปลายทางคะเราจะมีสื่อการสอนหากท่านจะดำเนินการสอนด้วยตัวเองให้เตรียมข้อมูลเป็นข้อความขั้นนำแล้วก็เป็นแถบข้อความในขั้นสอนนะคะมาให้กับนักเรียนด้วยหากท่านดำเนินการตามเราทุกกระบวนการไปพร้อมกับการเปิดโทรทัศน์นะคะก็สามารถที่จะดำเนินตามไปได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20 ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วันนี้เป็นอีกวันนึงที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทโดยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้

0: เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
1: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Greet the teacher.
1: Good morning, class. Good morning, everyone. Student here on site and student off site who are watching on DLTV 9. Welcome to our English class today with me, teacher Game. And today it's going to be the new episode, a new unit too. We're starting unit 2, episode 16. And we're going to take a look at something new that is very interesting. วันนี้เราจะเริ่มบทเรียนใหม่นะครับหน่วยที่2นะครับ EP ที่16นะครับนักเรียนปลายทางนะครับยูนิตแรกเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปนะครับ What did you learn in the first unit about traveling นะครับ traveling Can you remember some vocabulary from that unit What has the same meaning with traveling get away good job all right หวังว่านักเรียนปลายทางยังคงจำได้อยู่นะครับคำศัพท์ที่เราเรียนไปอย่าลืมนำไปใช้ประโยชน์ด้วย Okay everybody let's get readyEverybody shark. Everybody shark. Shark shark. Okay. Make sure you don't miss it. If I don't say everybody, you don't do the shark. If I say everybody, you do the shark. Okay. Everybody shark shark shark. Everybody shark shark shark shark. Shark shark shark. Nice. Everybody. Today we're going to start the new score, and it is your scoreboard. Now starting.Start from scratch นะครับ start from scratch นะครับภาษาอังกฤษว่า start from scratch ก็คือเริ่มจากศูนย์เลยนะครับเริ่มจากกระดาษเปล่าเลยนะครับรอบที่แล้วนะครับบางกลุ่มนะครับได้รางวัลพิเศษไปแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บคะแนนกันใหม่นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันคุณครูสามารถเริ่มเก็บคะแนนนักเรียนได้เลยนะครับนักเรียนคนไหนหรือกลุ่มไหนที่เป็นนักเรียนดีเด่นตอบคำถามประจำนะครับทุกครั้งที่เราจบยูนิตเราจะมีการให้รางวัลนักเรียนด้วยนะครับ alright everybody let's see what we're going to learn todayAnd today's lesson is how to take care of yourselves. Number one, everybody, can you read it together? One, two, go. How to take care of yourself. How to take care. What does it mean, take care? Take care. Do, yeah, to look after something. Now, look after or take care. ก็คือการดูแลเอาใจใส่นะ And the objectives of today's lesson. Today you will be able to pronounce vocabulary related to health and illness correctly.And you will match the vocabulary to the correct meaning in context. Learn new vocabulary and then match it with the real meaning in context. Correct meaning in context.

0: Right, everybody, today we're going to start the class with what is this? What is this? I want you all to guess, นะครับ นักเรียน ต้น ทาง และ ปลาย ทาง to help me guess what is this thing? นะครับ ว่า สิ่ง นี้ นะครับ คือ อะไร? นะครับ แต่ คุณครู มี คำใบ้ ให้ ทั้ง หมด 9 นะครับ เรา จะ เริ่ม ให้ คะแนน เลย ตั้งแต่ แรก นะครับ วัน นี้ โอเค มั้ย นักเรียน ปลาย ทาง นะครับ So we got 9 clues นะครับ or 9 hints นะครับ You can guess from these hints or these clues นะครับ what is this thing it can be act or concrete นะครับ abstract ก็คือเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือ concrete ก็คือสิ่งที่จับต้องได้อาจจะเป็นอะไรก็ได้คุณครูไม่บอกเพราะว่าคำใบ้มีอยู่ใน 9 คำนี้แล้วนะครับ if you know the answer นะครับ you ring a bell นักเรียนปลายทางถ้ารู้คำตอบยกมือตอบคุณครูได้เลยแล้วรอฟังเฉลยนะครับแต่นักเรียนต้นทางเหมือนเดิมนะครับเรามี desk bell หรือว่ากระดิ่งโต๊ะนะครับ if you know the answer ring the bell But if you miss 2 times, you lose your chance to answer more. แต่ละกลุ่มมีโอกาสผิดได้แค่ 2 ครั้งนะครับผมโอเคไหม 2 ครั้งนะถ้าตอบผิด 2 ครั้งแล้วหมดสิทธิ์ในการตอบโอเคไหมครับ Okay, group 1, which number do you want to shoot? Group 1, you can shoot any number. Number 2, what is this thing? Any group can ring the bell นะครับ กลุ่มไหนก็สามารถ ring the bell ได้นะครับ Number 2, well. What is it about the world นะครับ มันคืออะไรนะครับ มันคืออะไรนะ world ยังไม่มีใครตอบได้นะครับ world นะครับ นักเรียนปลายทางตอบได้หรือยังครับ group 2 which number 6 okay what is this health world and health I think you need more clues right แค่ 2 คำใบ้อาจจะยังไม่พอมี health มี world แล้วนะครับผม อะไรอีกนะครับผม group 3 which number Number 9 vaccine นะครับผม world health and vaccine นะครับ what is it นะครับ you have 2 chances ครับ สามารถเดาได้ 2 ครั้งนะครับ น่าจะคืออะไรนะครับผม โอเค group 3 want to try group 3 want to try นะครับ
1: hospital
0: it is almost correct นะครับ almost เกือบแล้วใกล้เคียงแล้วอีกนิดเดียว group 4 which number group 4 which number Number 1 it is doctor oh but it's not hospital นะครับ not doctor มีใครจะกดมั้ยเบลมั้ยนักเรียนปลายทางมีใครได้หรือเปล่านะ go 3 one more time okay go 3
1: clinic
0: it is almost correct นะครับผมเกือบแล้วนะครับมีคำใบ้เยอะกว่านี้นะครับ group 5 Huh? Sorry? Number 8, this one. Home. มีใครได้หรือยังนักเรียนปลายทางมีใครได้หรือยังนักเรียนปลายทางมีใครได้หรือยัง TikTok TikTok TikTok TikTok TikTok TikTok ไม่มี so we get back to group number 1 which number? Number 5 Alone. Home, alone, world, doctor, health, vaccine. มีใครกดไหมไม่มี Group 2, which number? Number 3. Sick. มี doctor, vaccine, alone, home, sick. ไม่มีใครกดใช่ไหมนักเรียนปลายทางน่ามีใครได้หรือยังนะครับมีใครได้หรือยัง Group 3, which number? Oh, sorry, group 1. Who hit the bell? Group 2, okay. The first chance.
2: Virus,
0: right? Yeah. Virus is almost correct. เกือบแล้วนิดเดียวใกล้ถึงแล้วจริงๆแล้ว Group 3, which number? Number 4 is 19. Group 1 first, group 1 first, ครับ Group 1 first, group 1 first, ครับ
2: COVID-19
0: it is the correct answer นะครับผม give a big hand to group number 1 นะครับผม give a hand to group number 1 COVID-19 นะครับ so it's become viral นะครับ COVID-19 is the sickness นะครับ it used to be new in the past like 2 or 3 or 4 years ago but now it's become You know, various again. It's many people got infected

0: again นะครับ so take care of yourselves and be careful in every routines or in your daily life so you have to be careful and protect yourself wearing the mask when you go outside นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้โควิด19เริ่มจะกลับมาระบาดอีกครั้งแล้วนะครับเราก็ป้องกันปกป้องตัวเองด้วยนะครับผมเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันกลายพันธุ์ได้ตลอดนะครับมีสายพันธุ์ใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับ so group 1นะครับYou made a very good beginning. Have 2 points. Have okay. Everybody, can you guess what we are going to learn today? Can you guess what we are going to learn today? Have health, healthcare. Okay. What else? What else? Sickness. Have sickness. What else? Virus. All right. See. And today we will talk about health and wellness. Have how you get well.And how to take care of yourself. Now, but first of all, you have to know some new vocabulary. So, can you bring up your notebook, please? นะครับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถนำสมุดขึ้นมาจดคำศัพท์ใหม่ได้เลยนะครับ Every morning, so when you get sick, นะ when you get sick, นะครับ you got some thing in your body, นะครับ some feeling. For example, you got stomach ache.Headache. What else? Hurt your you get some fever. You get some cold. นะครับ Influenza. นะครับผมหลายอย่างมากมายเลย Headache, stomach ache, your neck ache, your arm ache. นะครับ Your sore leg. นะครับได้หมดเลยนะ So what are those things? What are those things, everybody? When you have likeStomach ache, neck ache, your head ache. What do we call all of those things? Your feeling, your bad feeling with your body. When you kind of like don't eat any food in a day, so you got stomach ache. So when you very stressed, you got head ache, you got toothache. What do we call those things? Toothache, head ache, sore throat.Stomach ache, we call it symptom. Now, symptom. All right, can you listen to the audio twice? The first time.
1: Symptom.
0: One more time.
1: Symptom.
0: Your turn. Symptom. Symptom. นักเรียนปลายทางอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูและเพื่อนๆต้นทางด้วยนะครับ Everybody, one more time. Symptom. You stress on the first syllable. Symptom. Symptom. นะครับ Symptom. Symptom is any feelings of illness.นะครับคืออะไรครับแปลว่าอะไรดีเช่นปวดท้องปวดหัวปวดคออาการต่างๆนั่นเองอาการนะครับ Have you taken any for the symptom นะครับเขาบอกว่าเรามีอาการแล้วเรารู้สึกว่าเราทานอะไรหรือเปล่า taken อะไรหรือเปล่ากินอะไรหรือเปล่านะครับ Are you done Okay next one you see two people they are sick นะครับ they are sick นะครับ but sickness cancome from many ways นะครับเรามี sickness นะครับ but it's come from many causes นะครับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุใช่ไหมครับแต่ the sickness from viruses นะครับ sickness from viruses หรือ virus ที่เรารู้จักนะครับเป็นไข้หรือป่วยเรามีอาการจากการติดเชื้อไวรัสต่างๆนะครับเราจะเรียกว่า viral infections viral คือไวรัสนะครับ viral infectionsListen to the audio twice. One more time. The first one.
1: Viral infection.
0: Okay. One more time.
1: Viral infection.
0: Viral infection. One, two, go.
2: Viral infection.
0: One more time. Three, two, one.
2: Viral infection.
0: คำว่า viral ตรงนี้นะครับคนละความหมายกับคำว่า viral ที่แปลว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใช่เป็นแบบไปทั่วนะครับเป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักนะครับแต่ไวรัสตรงนี้มาจากคำว่า virus นะครับ virus นะฮะโอเค let's see the example sentence ครับ Have you ever got a viral infection นะครับมีใครเคยป่วยหรือว่าติดเชื้อไวรัสต่างๆบ้างไหมครับโคโรนาโควิด19ต่างๆนะครับผมหลายคนก็อาจจะเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะครับทุกคนล้วนมีประสบการณ์นะครับทำให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับผม Everybody repeat after me one more time viral infectioninfection ก็คือการติดอาการหรือว่าการได้รับเชื้อมานั่นเองนะครับ next one this one everybody let's see what do you see in the picture what

0: do you see in the picture? What do we call those things? When you get sick, you have to eat it. You have to take it. Medicine, okay. But medicine, we have pills, right? Pills, เป็นเม็ดๆกับ liquid, นะครับ เป็นน้ำ นะครับ เป็น water, นะครับ So, liquids that you drink, นะครับ ถ้าเกิดว่ายาที่รักษานะครับ เป็นของเหลวนะครับ เป็นของเหลวต่างๆนะครับ ทั้งของหวานซีรัปต่างๆนะครับ เราจะเรียกว่า fluid, นะ fluid, นะครับ One more, listen to the audio.
1: Fluid.
0: One more time.
1: Fluid.
0: Your turn, 3, 2, 1.นักเรียนปลายทางด้วยนะครับพร้อมกับนักเรียนต้นทางเลย 3, 2, 1 So you can continue with fluids and rest นะครับ when you get sick นะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราป่วยหรือมีอาการนะครับเราสามารถกินยาทานยาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอได้นะครับ Fluid Everybody one more time Fluid Fluid กับ Liquid นะครับในที่นี้มีความหมายคล้ายๆกันก็คือยารักษาที่เป็นของเหลวนั่นเองนะฮะ Are you done? Next one. This one. Everybody, when you get sick, you hurt your neck. Snap. The front of the neck here. Which part is this one? Which part of this body? Which part of the body? Your neck, right? Your neck is outside. We call all of these things necks. But when we talk about something inside, นะครับถ้าเราป่วยมากๆนะครับเราจะรู้สึกว่าเจ็บที่คอนะฮะแล้วภาษาไทยบอกว่าเจ็บคอแต่ว่าคอหมายถึงเน็กเนี่ยหมายถึงคอที่เป็นภายนอกนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับคอแต่เราจะไม่พูดว่าเจ็บคอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นโยคะหรือว่าเราเล่นกีฬาหนักแล้วเกิดว่าเพื่อนทุบคอเราก็จะบอกว่าเราเจ็บคอได้ใช่มั้ยอันนั้นคือเน็กนะครับแต่ถ้าเราไม่สบายเราจะเจ็บคอด้านในนะครับสิ่งนั้นนะครับเราจะเรียกว่า throat นะครับ throat นะครับ listen to the audio one more time
1: Throat.
0: One more time.
1: Throat. Throat.
0: Your turn. 3, 2, 1. Now, throat. Now, let me apply hand. Do I have throat? So, I've had a sore throat for the past few days. Sore throat. What is sore throat? Sore. ก็คือ hurt นั่นเองนะครับ Sore and hurt is the same thing.Sore and hurts are the same thing นะครับ So I have had a sore throat นะครับ Sore throat นะครับเจ็บคอนั่นเองนะครับ Throat Next one Everybody this one Painful นะครับ Painful and uncomfortable นะครับ Sore นะครับ Sore Sore คืออาการเจ็บนั่นเองที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะครับผม Okay listen to the audio
1: Sore Sore
0: Okay Your turn 3, 2, 1Sore.
2: Sore.
0: นำเรียนปลายทางด้วยนะครับ Sore. One more time.
1: Sore.
0: Your turn. 3, 2, 1.
2: Sore.
0: Sore is painful or hurt. นะครับ when you hurt your arms, you can say sore arms. When you hurt your legs, you can say I have a sore leg. When I hurt your throat, นะครับ when you get sick, you can say I haveSore throat, นะครับ sore, นะครับ is painful, นะครับ painful, sore. This one. Yeah. So, tired. When you are tired, what are other words for tired? Do you know any other words? You don't know any words that has the same meaning with tired? Tired, แปลว่าอะไรนะครับ tired.เหนื่อยนอกจากคำว่า tired เรารู้จักคำไหนอีกบ้างไหมครับอีมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนักเรียนปลายทางมีใครเคยได้ยินคำไหนบ้างนะครับผมวันนี้คุณครูเสนอคำใหม่นะครับคำนี้นะครับคำนี้นะครับผมอ่านว่าอะไรเอ่ยนะครับ listen to the audio twice นะ
1: fatigued
0: one more time
1: fatigued
0: so we stress on the second syllable นะครับเน้นที่พยางค์ที่สองนะ fatigue one more time fatigue fatigue นะครับfatigue เติม ed ตรงนี้เป็น adjective นะครับแปลว่าเหนื่อยเหมือนคำว่า tired เลยนะครับแปลว่าเหนื่อยนะ So I've been feeling very fatigued after COVID-19 or after playing basketball for example นะครับรู้สึกว่าเหนื่อยมากหลังจากเล่นกีฬานะ fatigue ไหนใครรู้สึกว่าวันนี้ fatigue บ้างทุกคนเหนื่อยไหมนะครับคิดว่า fatigue หรืออาการเหนื่อยเนี่ยเป็นอาการของไข้

0: หรืออาการของการไม่สบายด้วยไหมจริงๆแล้วมีหลายอาการที่เมื่อเราเป็นเมื่อเรา got infected หรือว่าติดแล้วเนี่ยจะทำให้เราฟาทีกด้วยนะครับผม Are you done? ได้ไปทางเสร็จหรือเปล่าเอ่ยนะครับผม Fatigue Everybody one more time Fatigue So fur and teak Fatigue Right And next one Here นะครับ Lasting for a long time of difficult to get rid of นะครับผมก็คือการที่สิ่งหนึ่งเป็นอยู่นานมากแล้วไม่หายสักทีนะครับไหนใครเคยเป็นไข้นานเลยเป็นอาทิตย์เลยมีไหมนี่แหละครับสิ่งนี้ถ้าเราเป็นไข้หรือมีอาการนานติดต่อกันนะครับเราเรียกว่า persistent ครับ listen to the audio
1: persistent
0: one more time
1: persistent
0: your turn 3 2 1 persistent persistentPersistent แปลว่าต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมถ้าเราเจ็บคอ1วันเนี่ยเราเรียกว่าไม่เรียกว่า persistent นะครับแต่ถ้าหลายวันเป็นสัปดาห์ถึงเดือนเราเรียกว่า persistent นะครับโอเค everybody together persistent so I've had a persistent cough นะครับช่วงที่คุณครูเคยติดโควิดด้วยนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับคุณครูมี persistent cough นะครับ cough คืออะไรมีใครรู้ไหม COUGH นะครับ cough แปลว่าอาการไอเหมือนในรูปเลยนะครับไอต่อเนื่องนะครับหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ persistent cough นะครับ next one นะครับ this one นะครับ less serious or little นะครับ less serious serious what does it mean serious serious แปลว่าจริงจังหรือถ้าหมายถึงอาการที่หนักใช่ไหมหนักนะครับแต่ถ้า less serious นะครับแปลว่าอะไร less serious หนักไหมคิดว่าไม่หนักมาโรงเรียนได้ไหมได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไข้อ่อนๆนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นไข้หนักๆเราเรียกว่า serious นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไข้อ่อนๆเราจะเรียกว่า low grade นะครับ low grade แปลว่าเบาๆนะครับ listen to the audio
1: low grade
0: one more time
1: low grade
0: your turn 3 2 1Low grade. Low grade mean little. I have little fever or I have low grade fever ได้เหมือนกันนะครับ low grade fever. Low grade เป็นคำทางการในทางเวลาที่เราไปพบคุณหมอนะครับ I have little fever or I have low grade fever ได้เช่นเดียวกันนะ So I had a low grade fever yesterday นะครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีไข้อ่อนๆนิดหน่อยนะครับผู้หญิงในรูปบอกว่ามีไข้หน่อยๆตอนตื่นนะครับแต่ก็จำเป็นต้องมาทำงานนะครับ low grade นะครับโอเคไหมโอเค everybody shark everybody shark shark shark everybody shark shark shark เรียนปลายทางนะครับ so how many words did you learn today มีกี่คำที่เราได้เรียนเมื่อกี้นะ8 8คำเลยนะครับผมเอมีคำว่าอะไรบ้างนะ fatigue คืออะไรนะครับ fatigue เหนื่อยนะครับ low grade sore throatsore คือเจ็บ throat คือคอนะครับ persistent cough คืออะไรนะครับเป็นต่อเนื่องยาวนานโอเค so today we going to take a look at the present perfect again you have learned it before นะใครจำได้บ้างว่า present perfect ที่เราเคยเรียนไปใช้กับสถานการณ์แบบไหนนะครับมี2แบบที่เราเคยเรียนไปในยูนิตที่1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า1ครั้ง repeated action andjust finish นะครับ2กรณีนั้นนะครับวันนี้เราจะเรียนเพิ่มเติมนะครับ present perfect อีก2กรณีนะครับโอเคไหมกรณีที่1 focus on the results of an action คืออะไรนะครับ everybody I want you all to read this sentence 1 2 go I have had a sore throat for the past few days 1 2 go I have had a sore throat for the past few days นะครับกรณีนี้เราจะใช้กับเมื่อเราต้องการพูดถึงหรือ focus on เราต้องการเน้นที่สิ่งที่เขาเป็นหรือผลจากการกระทำนั้นนะครับเช่นในประโยคนี้เขาบอกว่าฉันเนี่ยมีsore throatอาการเจ็บคอเป็นเวลาหลายวันแต่ตรงนี้สิ่งที่เน้นไม่ใช่ว่าหลายวันแต่เป็นสิ่งที่เน้นว่าอยากบอกคนฟังว่าเขามีอาการเจ็บคอโอเคไหมเราจะเน้นที่ results นะครับเน้นที่ผลของมันโอเคเนาะอ่ะกรณีที่สองfocus on completion complete คืออะไรนะครับ complete complete คือการทำให้สำเร็จถูกไหมดังนั้นแล้วเราจะพูดถึงกรณีที่สิ่งนั้นสำเร็จลุล่วงไปแล้วนะครับเช่น she has visited the doctor already everybody read the sentence together one two go visited the doctor already นะครับผมคือฉันได้ไปพบคุณหมอเรียบร้อยแล้วกับอีกกรณีหนึ่งฉันมีอาการเจ็บคออยากบอกหมอว่ามีอาการเจ็บคอถูกไหมโฟกัสที่ผลหรือว่าสิ่งที่เป็นและโฟกัสที่สิ่งที่ทำเสร็จแล้วโอเคเนาะเราจะใช้โครงสร้าง present perfect ใครจำโครงสร้างได้บ้างครับใครจำโครงสร้างได้คุณครูเน้นสีเหลืองไว้ให้แล้ว present perfect ต้องมีอะไรมานะ subject ต้องมีอะไรอีก has have ตามด้วย verb ช่อง2หรือ3รู้ได้ไงว่าเป็น3เพราะว่ามีอะไรอยู่ด้านหน้ามี have กับ has นะครับ so when do you use has when do you use has for singular or plural subjectwhen do you use has singular or plural subject singular subject and when do you use have plural subject more than one นะ more than one โอเคเนาะอันนี้เราเคยเรียนไปแล้วแต่จดเพิ่ม2กรณีสั้นๆได้นะครับกรณีที่1โฟกัสที่สิ่งที่เป็นหรือผลลัพธ์นะครับกรณีที่2โฟกัสที่สิ่งที่ทำจบไปแล้วโอเคเนาะโครงสร้างเหมือนเดิมนะ present perfect โอเคนะเรียนไปทางทันมั้ยครับนะถ้าไม่ทันนะครับเราสามารถจดเพิ่มไปจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนได้นะมี2 อย่างแต่วันนี้เราจะเรียนอีก1 tense ที่มีความใกล้เคียงกับ present perfect มากๆ who knows what it is เราจะมีอีก1 tense ที่มีความใกล้เคียงกับ present perfect มากๆครั้งที่แล้วเราเปรียบเทียบระหว่าง past simple กับ present perfect จำได้ไหมอดีตจบไปแล้วกับอดีตเพิ่งจบหรือทำมากกว่า1ครั้งวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เราโฟกัสที่โฟกัสหรือว่าเน้นย้ำที่สิ่งที่เขาเป็นหรือผลลัพธ์กับอีกเทนหนึ่งคือเทนนี้ครับเราเรียกว่า present perfect continuous นะครับจดได้เลยนะนักเรียนสามารถนำสูตรขึ้นมาจดได้เลย present perfect continuous คืออะไรนะครับมี2ชื่อนะครับบางตำราจะใช้คำว่า present perfect continuous อันนี้ตำราเก่านะครับตำราสมัยใหม่จะใช้คำว่า present perfect progressive นะครับมีความหมายเหมือนกันคำว่า progressive กับ continuous หมายถึงสิ่งที่กำลังเดินดำเนินไปนะครับ continuous คือสิ่งที่กำลังดำเนินไปแสดงว่าเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่เราจะไม่เน้นที่สิ่งที่เขาเป็นแต่เราจะเน้นสิ่งที่กำลังเป็นมายาวนานว่ามันเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะครับเช่น I have been drinking tea for many days นะครับเมื่อใดเจอโครงสร้าง present perfect con แสดงว่าเขาทำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันได้ดื่มทีมาเป็นเวลากี่วันแล้วครับหลายวันนะครับทำไมเราถึงไม่ใช้ present perfect ธรรมดาเพราะคนพูดไม่ได้ต้องการเน้นที่สิ่งที่เขาเป็นแต่ต้องการเน้นว่าเขาเป็นมาหลายวันแล้วนะมากกว่า1วันมายาวนานแล้วนะครับผมกินหรือว่าดื่มชามานานมากแล้วก็ยังไม่หายสักทีดื่มชามานานแล้วยังไม่หายสักทีเลยนะครับผมนะ focus on duration คือช่วงเวลาหรือ ongoing แปลว่าสิ่งที่กำลังเป็นไปอยู่นะครับจำให้ได้นะ present perfect ธรรมดาหรือ present perfect sim เนี่ยใช้กับเหตุการณ์ที่เน้นที่สิ่งที่เป็นหรือผลลัพธ์แต่ present perfect continuous นะครับเน้นกับช่วงเวลาที่เป็นอยู่สิ่งที่กำลังเป็นอยู่นะครับเช่น they have been waiting for the doctor for an hour นะครับ everybody can you read this sentence together one two go they have been waiting for the doctor for an hour เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยรอคุณหมออยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วสิ่งที่เขาเน้นย้ำคือพวกเขารอคุณหมอหรือพวกเขารอคุณหมอมาเป็นเวลานานแล้วรอคุณหมอมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วนานแล้วนะครับถ้าเราใช้เทนนี้เมื่อไหร่แสดงว่าเราพูดถึงช่วงเวลาที่ทำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับโครงสร้างอะไรนะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างกันบ้างดีกว่า and the structures นะครับโครงสร้างคืออะไรนะครับที่มีเหมือนกัน first have and what do they have in common these two sentences have and ในสีเหลืองที่ครูให้ไว้ have and been and verb ing นะ verb ing นะครับผมนักเรียนปลายทางสามารถจดได้เลยนะครับ has have been verb ing 2 tense นี้2 tense นี้ present perfect และ present perfect continuous นะครับใช้แทนกันได้ใช้แทนกันได้เลยนะความหมายชัดถูกต้องตามแกรมม่าหรือไวยากรณ์เพียงแต่อยู่ที่การเน้นว่าถ้าเราเน้นที่สิ่งที่เขาเป็นผลลัพธ์ เราใช้ present perfect ธรรมดาถ้าเราเน้นว่าเป็นมานานแล้วหรือทำมานานสักพักหนึ่งแล้วให้ใช้ perfect con present perfect con ครับ has have ตามด้วย been ตามด้วย verb ing นะครับถามดีกว่าเชื่อว่านักเรียนปลายทางต้องมีคนที่รู้แน่นะครับนักเรียนต้นทางไม่แน่ใจนะครับมีใครรู้ไหมครับว่า verb ing เนี่ยเขามีชื่อเรียกทางภาษาอังกฤษด้วยนะอันเน้นแกรมมานิดหนึ่งนะครับมีใครชอบแกรมมาหรือไวยากรณ์นะครับเขามีชื่อเรียกด้วยนะครับ verb ing เนี่ยมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษด้วยกลุ่มไหนรู้เนี่ย3คะแนนไปเลยดีไหม3คะแนนพอไหมหรือจะ5คะแนนดีโอ้มีคนกดหรือเปล่าไม่มีนะครับใครรู้ให้5คะแนนเลยว่า verb ing ภาษาอังกฤษถ้าเราพูด verb ing ฝรั่งอาจจะงงนิดหน่อยแต่ใครรู้บ้างว่า verb ing เขามีชื่อเรียกภาษาอังกฤษด้วย5คะแนนไม่มีอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูให้คำใบ้แต่ลดเหลือ3คะแนนกลุ่มไหนได้ ring a bell เลยนะครับเรามี verb ช่อง3 verb ช่อง3ชื่อว่าอะไรนะครับ verb ช่องที่3ชื่อว่า past participle นะครับ verb ing เขาเป็นฝาแฝดกับ verb ช่อง3ครับเขามีชื่อคล้ายกันมาก group number 5ครับ
2: verb participle
0: participleอ๋อวอสเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนะครับ good try good try นะครับถูกแล้วนะครับเกือบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเองนะครับในแนวทางนะอุ้ยกลุ่ม3 ring a bell เลยนะ verb 3เราเรียกว่า past participle verb ing เขาเป็นฝาแฝดกันเขาจะชื่ออะไรนะครับผม
3: continuous participle
0: เกือบแล้วนิดเดียว almost นะครับอีกนิดเดียวนะครับผมฟังดีๆกดอีกรอบนึงเหรอโอเคมาเลยกลุ่ม3อีกรอบนึงโอเคฟังก่อนนะครับให้โอกาสกดใหม่นะฟังดีๆนะ verb 3ชื่อว่า past participle นะโอเคกรุ๊ปทีนะ verb ing จะชื่อว่าอะไรนะโอเค
3: present participle
0: present participle is the correct answer นะครับผมครับ verb 2ตัวนี้เขาเป็นฝาแฝดกันนะครับ ing กับ verb ช่อง3นะครับโอเคนะฮะแต่ว่าใช้แตกต่างกันนะซึ่งในอนาคตเราจะได้เรียนว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคเรามาลองเช็คดูดีกว่านะครับว่าเราระบุได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่าว่าโครงสร้างเมื่อกี้คืออะไรนะครับระหว่าง present perfect กับ present perfect continuous นะครับทุกคนประโยคนี้ she has been feeling unwell since Monday อันนี้เป็น present perfect หรือ present perfect continuous ครับรู้ได้ยังไงมี been ing ใช่ไหมประโยคนี้ they've been waiting for the doctor present perfect or present perfect continuous how could you tell รู้ได้ยังไงครับ been ing he has recovered from the flu present perfect ธรรมดาเพราะว่า has ตามด้วย verb ช่องที่3นะครับ and number 4 I have taken my medicine present perfect or present perfect continuousPresence perfect and number 5 they have visited the new wellness center present perfect how could you tell you see have and verb 3 or what do we call verb 3 past participle okay one more he has been experiencing back pain recently presence perfect or presence perfect continuous how could you tellhave been ing นะครับผม has been what about number 7 I have lost 5 kilograms this year นะ kilograms this year present perfect or perfect con present perfect how could you tell have and past participle or verb 3นะครับ we have received our vaccination shots นะครับ present perfect or present perfect continuous present perfect number 9She has been experiencing headaches lately. Present perfect continuous. คำว่า lately มีความหมายเดียวคำว่า recently นะครับแปลว่าช่วงนี้เร็วๆนี้นะครับ And number 10, I have improved my sleep quality. Present perfect or present perfect continuous. How could you tell? Have and verb 3นะมีใครจำได้ว่าเสียง v เติม ed จะออกเสียงว่าอะไร improved ไหมimproved or improved improved นะครับ improved นะโอเค error detective นะครับ error detective นะครับโอเคไหม so I will show a sentence on the screen and you all can write it on the board นะครับ in the predicate zone นะครับ เรานะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีประโยคมาให้นะครับ

ให้เราลองนะครับแก้ประโยคต่อไปนี้นะครับประโยคต่อไปนี้ว่าเราจะแก้ประโยคต่อไปนี้เป็นอะไรได้นะครับผมโอเคไหมทีละกลุ่ม2กลุ่มนะครับ2กลุ่มที่ตอบถูกก่อนนะครับถ้าเราเสร็จแล้วเรายกได้เลย2กลุ่มที่ตอบได้ก่อนนะครับ1คะแนนโอเคไหมอ่ะลองดูประโยคแรกนะครับประโยคแรกนะครับอันนี้ยังไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวครูให้ดูก่อนนะครับประโยคที่1นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับนักเรียนปลายทางดูไปด้วยนะครับ She has traveling to 5 different country this year นะครับผม traveling this year นะครับเราเห็นประโยคนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ไปเที่ยวต่างประเทศ5ประเทศแล้วไปเที่ยวเสร็จมาหรือยังเสร็จแล้วทีนี้เราใช้คำว่า has traveling ถูกหรือผิดคิดว่าถูกหรือผิดผิดแน่นอนถ้าเราแปลความหมายไม่ออกอย่างน้อยเราต้องดูโครงสร้างถูก traveling verb ing มาคู่กับ verb to have เลยได้ไหมต้องเป็น have ต่างมีอะไรก่อน been traveling หรือถ้าเราเปลี่ยนเป็น present perfect ก็ต้องเป็น has traveled เติม ed โอเคไหมตรงนี้เราจะใช้ว่า she has traveled to 5 different country this year พอเราไม่ได้พูดถึงว่าทำมานานเท่าไหร่แล้วโอเคไหมเราจะพูดถึงว่าทำเสร็จไปแล้วเราก็แก้แค่ส่วน has traveled นะครับนักเรียนต้นทางสามารถเขียนใส่บอร์ดได้แค่คำได้แค่คำว่า has traveled หรือ has been traveling ก็พอไม่ต้องเขียนทางประโยคนะครับผมโอเคไหมเขียนนักเรียนปลายทางพร้อมนะนักเรียนปลายทางสามารถเขียนลงสมุดได้เลยนะเขียนลงสมุดได้เลยนะครับบทนี้เราจะเรียนยากขึ้นนิดหน่อยนะครับพร้อมนะครับเขียนแค่ส่วนของภาคกริยานะครับเขียนแค่ has traveled has been traveling ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากแก้เราเขียนอันเดิมได้นะครับเขียนอันเดิมได้เลยโอเคไหมพร้อม questions I have workings on this project since morning นะครับ I have workings on this project since morning two groups ครับ work almost นะครับ almost นะครับHave been working correct นะครับ Have been working correct นะครับ Group 2 and Group 5นะครับผม I have been working on this project since morning คือทำมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะครับผมต้องเขียนมาให้ครบด้วยนะครับ Have been working เอามาด้วยนะ Group 2 and Group 5นะครับ Group 2 and Group 5 Group 4 hurry up Group 4นะครับ Group 4อย่ายอมนะครับ Group 4นะครับโอเคประมาณนี้ใช่ไหมครับ since morning คือเขาทำมาแล้วตั้งแต่ตอนเช้านะครับทำมาแล้วตั้งแต่ตอนเช้านะครับผมโอเค next one they have been knowing each other since childhood นะครับ childhood นะครับผิดยังไงนะจะแก้ยังไงดีนะ I have been knowing each other since childhood นักเรียนปลายทางเริ่มทำเริ่มเขียนได้เลยนะครับ almost นะครับ almost นะครับผมalmost นะครับยังครับยังไม่ถูกนะครับผม correct ครับ correct ครับโอเคครบแล้วนะครับ2กลุ่มนะครับ group 5 and group 3นะครับ so they have known each other since childhood นะครับ group 5 and group 3นะครับทำไมนะครับทำไมถึงใช้ have been knowing ไม่ได้นะครับเพราะคำว่า know ที่แปลว่ารู้จักกันเนี่ยเป็น stative verb นะครับเป็นคำกริยาที่ไม่ใช้ในรูปของ ing เราจะไม่บอกว่าฉันกำลังรู้จักกับเธอมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเราบอกรู้จักไปแล้วก็คือรู้จักเลยนะครับไม่มีรู้จักแล้วพรุ่งนี้รู้จักใหม่วันมะรืนรู้จักใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะไม่ใช้แบบนั้นนะครับเราจะไม่ได้รู้จักกันทุกวันแบบนั้นนะครับรู้จักไปครั้งหนึ่งแล้วก็คือรู้จักเลยใช่ไหมครับก็ใช้ have known ไปเลยนะครับ have known ไปเลยนะครับผมโอเคไหม next one we waiting for the bus for over an hour ง่ายมากข้อนี้ for over an hoursFor over an hour รอบนี้ขอ1กลุ่มต้องถูก2ใบถึงจะให้1คะแนนนะครับต้องถูก2ใบ correct อีก1ใบนะครับ correct นะครับ correct correct นะครับโซต้อง2ใบนะครับผม group 1 group 2ครบแล้ว group 1 group 2 group 5นะครับ group 4 hurry up group 1 group 2 group 5นะครับ group 2 group 5นะครับผมเราแก้เป็นอะไรดีเราแก้เป็นอะไรดีข้อนี้แก้เป็นอะไรดีข้อนี้ we have been waiting ทำไมถึงต้องใช้ have been เพราะว่ารอมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว1ชั่วโมงแล้วเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงแล้ว have been waiting โอเคไหม next one they have been learned French for 6 months นะครับว้าวง่ายสองใบนะครับกูต้นทางขอ2ใบ

ปลายทางเขียนลงสมุดได้เลยแล้วรอเฉลยนะครับ they have been learned almost นะครับ almost นะครับ they has or have นะครับ they have or hasalmost นะครับเกือบแล้วไม่เหมือนกัน2ใบนะครับ almost นะครับ almost นะครับ almost almost almost have been learned ยังไม่ถูก correct นะครับหนึ่งงนิดเดียวนิดเดียว almost นะครับ almost correct correct นะครับผม group 5 group 2 and group 4นะครับโอเคนะ so they have been เมื่อกี้กรุ๊ป1ใช่ไหมเมื่อกี้ครูให้กรุ๊ปอะไรไปเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวแบบ they have been learned ยังไม่ถูกนะครับถ้ามี been ต้องคู่กับอะไรมี been ต้องคู่กับ ing they have been learning friends นะครับ have คู่กับ verb 3 been คู่กับ ing นะครับ have been learning โอเค

So let's review what you have learned today นะครับผม Everybody shark Everybody sharkโอเคเมื่อกี้นักเรียนปลายทางได้กี่คะแนนนะครับลองรวบรวมคะแนนไว้ให้นะครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางจะสะสมคะแนนของพวกเราแล้วก็ท้ายยูนิตนะครับท้ายหน่วยเราจะมีรางวัลให้เหมือนเดิมนะโอเค everybody shark shark shark everybody shark shark everybody shark shark shark shark เสือนะครับผม let's review the vocabulary that you have learned today symptom everybody repeat after me symptom what does it mean symptom อาการต่างๆthroat คือส่วนไหนนะครับด้านในคอนะครับลำคอ fluid คืออะไรนะครับของเหลวที่เราทานได้นะครับ viral infection want to go คือการติดจากไวรัสนะครับต่อมา sore what is sore hurt or painful นะครับ fatigue what is fatigue tired and persistent what is persistent long time for a long time right persistent ครับคืออยู่ for a long time นะ many days นะครับ and low grade what is low grade little นะครับ and let's see the tense that you have learned today present perfect and present perfect continuous when do we use present perfect when we talk about theresult or complete actions นะครับ completed action and what is the structures of present perfect โครงสร้างของ present perfect คืออะไรใครจำได้ has have and verb 3 if the subject is singular we use has or have singular has and plural we use have and verb 3 what do we call verb 3 in English past participles andPresent perfect continuous we talk about ongoing situations ongoing actions นะครับ and the structure has have followed by been and verb ing or in English we call verb ing what do we call present participle okay are you tired are you fatigued okay fatigue what does it mean Ashira fatigueWhat does it mean? Tired. Are you tired? Okay, little bit. Now,

every and it's been for a long time นะครับ persistent tired นะครับผม persistent fatigue นะครับ persistent fatigue นะครับ so when you have to do something that's very hard for you we say bear นะครับ bear นะนักเรียนออกเสียงตาม bear bear แปลว่าหมีแน่นอนนักเรียนประธานตอบพร้อมกันแบแปลว่าหมีนะครับถูกต้องนะครับแบแปลว่าหมีแต่ในที่นี้เป็นกริยาไม่ได้แปลว่าหมีนะครับเราจะบอกว่าฉันกินข้าวฉันหมีข้าวไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะหมีไม่ได้นะครับหมีในที่นี้ไม่ใช่คำนามแน่นอนต้องเป็นคำกริยาแบ past simple we call bore and born นะครับ bear bore born นะครับทุกคนออกเสียงตาม bear bore bornคำว่าแบร์ตัวนี้มีความหมายหลายอย่างมากเช่น the boy bears the heavy stone นะแบร์แปลว่าพยุงได้แปลว่าเหนื่อยมาก I have to bear with the class with the teacher นะครับทนกับการเรียนกับคุณครูนะครับแบร์แปลว่าทนก็ได้อดทนได้และที่สำคัญแบร์แปลว่า to carry a birth นะครับผมนะครับก็คือคุณแม่ bear a baby คือคุณแม่เป็นไงอุ้มท้องหรือแบร์ให้กำเนิดก็ได้นะเราจะเคยได้ยินคำว่า I was born ก็คือฉันเกิดมาฉันถูกให้กำเนิดมาคือคำว่าแบร์ก็คือให้กำเนิดได้นะครับผมต่อมา wear everybody wear a mask นะครับ wear คืออะไร wear สวมใส่นะ wear wore worn นะครับ repeat after me wear wore worn นะครับเราใส่เสื้อผ้าเรา wear clothes เรา wear maskโอเคไหม wear wore worn and the last one what do you do with the paper like that do the paper okay we call tear repeat after me tear tear past simple tore torn คำนี้ก็เป็นคำที่พิเศษอีกเช่นกันนะครับมีสองความหมายเหมือนคำว่าแบร์ที่แปลว่าหมีเลยนะครับถ้าเราออกเสียงน้องนะครับออกเสียงคำนี้ T E A R ว่า tear จะแปลว่าฉีกแต่ถ้าเราออกเสียงว่า tear จะแปลว่าน้ำตานะออกได้สองเสียงนะฮะเป็นคำพ้องรูปนั่นเองเป็นคำพ้องรูปนะโอเค everybody together bear bore born wear wore worn tear tore torn โอเค and for regular verb list today we have washed repeat after me wash brush crashเสียง s s จะเสียงยาวนะครับ so when you put ed you pronounce watch it ไหมครับ watch it ไหม watch it ไหมไม่นะครับห้ามออกเสียงว่า watch it เด็ดขาด so what how to pronounce this word wash with ed we pronounce t นะครับ t wash t wash t and then volume down ลดเสียงเธอมาเบาๆเป็น washed brushed crashedไม่ crash it นะไม่มีนะครับ and ch ch เป็นเสียงสั้นนะครับเป็น watch ถ้า ch ไม่ wash แล้วเป็น watch เสียงสั้นนะ watch reach touch when you put ed you also pronounce t again นะครับ watched and volume down watched reached and touchedถือเบาๆนะครับเอาใหม่นะครับ washed brushed crashed washed reached touched ถ้า s s เสียงยาวนะครับ c s เสียงสั้นนะครับแต่ออกเถอะเหมือนกันนะออกเถอะเหมือนกันโอเค everybody shark everybody shark every shark shark shark shark shark somebody miss it again okay all right everybody I hope you areHaving fun today and you have learned a lot of things. นะครับ and I hope you review what you have learned today. And next time, we will focus on the story, how to take care of yourself. Number two, นะครับ we still on this topic, นะครับ how to take care of yourselves, but in versions number two. นะครับ and the teacher, นะครับ ปลาย คุณครูปลายทาง you can prepare handout number three, visiting a doctor conversations.For your students นะครับครั้งต่อไปนะครับใบความรู้ที่3นะคุณครูปลายทางอย่าลืมเตรียมให้นักเรียนด้วยนะครับเรื่อง visiting a doctor and you can download all of the worksheets from www.dltv.ac
dltv.th สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.th

0: e.th ได้เลยนะครับ alright everybody are you ready for the next subject okay what is the next subject what is the next subject sorry next subject next class next periodSocial study, right? นะครับคาบต่อไปวิชาต่อไปนะครับสังคมใช่ Social study. And before we leave today, นะครับ I have a quote from Josh Billings, an American humorist. นะครับเป็นชาวอเมริกันนะครับเป็นนักเขาเรียกว่านักตลกนะครับชาวอเมริกันนะครับที่เขาสร้างเสียงหัวเราะนะ Josh Billings พูดว่า Health is like money. Health is like money. We never have a true idea of its value until we lose it. นะครับเขาบอกว่าสุขภาพคนเราเนี่ยก็เหมือนกับเงินนะครับเหมือนอย่างไรเขาบอกว่าเราจะไม่เคยเห็นคุณค่าจริงๆของมันเลยจนกระทั่งวันที่เราสูญเสียมันไปนะครับสุขภาพกับเงินก็เหมือนกันนะครับเรามักไม่เห็นคุณค่าของมันจนกระทั่งวันหนึ่งที่เราเสียไปแล้วเรานำมันกลับมาไม่ได้แล้ววันนั้นเราจะเสียใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนนะครับคุณครูอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและช่วงนี้มีโรคระบาดด้วยนะครับ take care of yourself alright everybody today I want you all to leave the class with flowers นะครับ give a flower to student back home นะวันนี้เราจะให้ดอกไม้กับเพื่อนๆปลายทางนะครับโดยดอกไม้ของเราทำแบบนี้ครับดอกไม้ของเราทำแบบนี้นะครับผมดอกไม้ของเราทำแบบนี้โอเค and say goodbye as usual alright everybody thank you very much see you again next time
1: let's thank the teacher
2: thank you teacher
0: flowers and goodbye

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
5: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
4: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
5: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาด

0: ให้เกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
1: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
0: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
2: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1 เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
3: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค 10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่

0: ยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
2: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
0: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
2: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
3: เย้
0: สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
0: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
0: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
0: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวง

0: ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม่
3: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
0: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
0: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นพอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ

0: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
1: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
0: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมเนี่ยอีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
0: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: ทำงานหนึ่งอันดับแรกก็น่าจะเป็นการสร้างจิตสำนึกของเราก่อนมันต้องอยู่ที่ตัวของเราก่อนต่อจะทำอะไรได้ผมก็เลยมีนโยบายการคัดแยกขยะโดยจะมีอยู่3ส่วนก็คือขยะต้นทางขยะระหว่างทางแล้วก็ขยะปลายทาง
1: การขับเคลื่อนเรื่องขยะเรามีกิจกรรมที่หลากหลายมากเราจะเน้นให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายขยะสร้างบุญเนี่ยเราการคัดแยกขยะ3ประเภทเราไปส่งต่อให้กับมูลที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเราก็ส่งผลงานให้กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การรับรองในเรื่องของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี2566เราจะมีภาคส่วนต่างๆได้รับการรับรองเนี่ยไม่น้อยกว่า7แห่งนะครับที่เข้าร่วมโครงการขยะสร้างบุญ
2: ขยะสร้างบุญเนี่ยทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมเยอะพอสมควรต้นสังกัดก็คือเทศบาลโคกกอยเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักโดยกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเด็กๆเนี่ยได้มีความเข้าใจถึงอันตรายหรือว่าพิษภัยของขยะที่มันจะตามมาตอนนี้เชื่อว่าเด็กๆนักเรียนเนี่ยเขามีองค์ความรู้ขยะแต่ละประเภทมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
1: วิธีการเนี่ยมันแล้วแต่ว่าความต้องการของชุมชนแต่ละแห่งมันก็ไม่เหมือนกันโดยให้ชาวบ้านเขาได้คิดเขาจะใช้วิธีการยังไงก็ที่ประชุมได้มีมติว่าจะนำขยะมาฝากไว้ธนาคารในลักษณะที่ซื้อขายแต่ว่าตัวเงินนั้นเราจะไม่จ่ายเป็นตัวเงินสดเราจะแปลงตัวเงินเนี่ยเป็นการสะสมลักษณะเป็นแต้มเวลาชาวบ้านต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยก็แจ้งความประสงค์มาที่ธนาคารธนาคารก็จะจัดเตรียมเครื่องอุปโภคให้โดยที่คิดตามจำนวนแต้มที่เขามีอยู่ธนาคารก็พยายามที่จะจัดให้ตรงกับสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเราดำเนินการได้ประมาณสัก3เดือนเศษกระแสก็ชาวบ้านก็เริ่มมีการแข่งขันกันในเรื่องของการสะสมแต้ม ช่วงหลังๆเนี่ยจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3: เมื่อก่อนขยะตามครัวเรือนเยอะชาวบ้านก็จะเก็บไปขายตามร้านค้าก็มารับซื้อแต่ความต่อเนื่องไม่มีก็ได้ธนาคารขยะมาได้รับความร่วมมือเยอะมากจูงใจกับจูงใจสมาชิกแต่ละคนก็เอาเต็มไปอวดเพื่อนว่าผมได้กี่เต็มได้คุณยังได้น้อยกว่าผมเกินคนนี้เต็มน้อยเลยต้องขยันขยะ
4: ข้างบ้านเมื่อก่อนทิ้งมา

0: เปะสปะอะไรลูกลุงรังอะไรวันนี้เอาใส่ถุงเก็บไว้เป็นที่เป็นทางแล้วก็ขวดน้ำอะไรแยกไว้ไอ้มีมูลค่าของนี่เราไม่รู้ค่ามันใช่ไหมเอามาเล็กเต็มจะได้ไอ้นู้นได้ไอ้นี้ใช่ไหมถ้าคนได้เต็มเยอะก็ได้ของมีค่าขึ้นไปเป็นข้าวสารเป็นน้ำมันอะไรแบบนั้น
1: รอบเลขได้12,000แต้มแล้วทีนี้ถ้าเป็นเงินก็1,200กว่าบาทรอบที่แล้วนะไข่3แพงน้ำมัน6ข้าวสาร3คือตัดไปเลยนะไอ้ที่ว่าเราเคยซื้อข้าวสารตอนนี้เราก็ไม่ต้องซื้อแล้วเดือนนึงเหมือนน้ำมันหายไปเลยไม่ต้องซื้อเลย2เดือนไข่จากที่เราซื้อเดือนนึง2แผง3แผงก็ตัดรายจ่ายออกไปเยอะช่วยได้ขยะลดลงเพราะว่ามันมีมูลค่าแล้วตอนนี้มองเห็นค่าแล้วก็เก็บกันเยอะแล้วตอนนี้จะไม่ทันแล้วเลยแพ้ไปเลยรอบนี้ไข่แพงนึงหายไปแล้วเก็บไม่ทันรอบหน้าเอาใหม่สู้
2: ในส่วนที่3ก็คือเป็นจุดที่ดีที่สุดเป็นทั้งพื้นที่สาธิตเป็นทั้งพื้นที่การเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เราเจอในช่วงวิกฤตต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยอาหารคือจะมีความสำคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะทำเอาเรื่องขยะเนี่ยมาต่อยอดในเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารสร้างประสบการณ์สร้างองค์ความรู้ให้กับภาคประชาชนทั่วไปรวมทั้งเด็กๆด้วยเหลือจากการบริโภคก็แบ่งปันเหลือจากการแบ่งปันก็จำหน่ายก็เป็นรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวคือประสงค์หลักก็คือเราจะสอนเด็กเวลาเด็กกลับบ้านไปเนี่ยเด็กก็ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้เพราะนั้นเราสอนครั้งเดียวได้2ทางในช่วง1ปีเนี่ยเราไม่ใช่ทำในพื้นที่ในเขตเทศบาลอย่างเดียวเราทำพื้นที่ทั้งจังหวัดพังงารวมทั้งจังหวัดภูเก็ตด้วยจะมีบริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเลยเราต้องทำตัวเองให้เป็นคนดีก่อนไอ้สิ่งดีๆที่เราทำเนี่ยมันก็กระจายไปยังบุคคลอื่นๆเมื่อเขาได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมโดยสมัครใจโดยไม่มีการภาคบังคับขยะที่เราขายเขาคิดเป็นเงินให้เราและเขาส่งขยะกลับมาให้เราเพื่อส่งต่อให้กับมูลที่เพื่อจะไปช่วยเหลือผู้ดีใจครับดีใจแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจากจุดเล็กๆเนี่ยแล้วก็เพิ่มขยายเราใช้ลักษณะเป็นใยบางมุมค่อยเพิ่มขยายไปเรื่อยๆแบบมั่นคงและยั่งยืน
3: ผู้จะสำนึกให้ชาวบ้านสร้างนิสัยของตัวเองนะครับผู้จะคัดแยกขยะพอเราได้มีการจัดขยะบ้านเมืองเราก็จะสะอาดบ้านเมืองเราได้อยู่ขึ้นเดี๋ยวนี้เวลาผมลงพื้นที่นะครับจะดูสังเกตได้แต่ละบ้านจะมีถุงเก็บของเก็บขวดพลาสติกตั้งกองไว้ข้างหน้าบ้านผมก็ถามว่าเก็บไปไหนเขาบอกว่าเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะก็รู้สึกภูมิใจที่โครงการที่ทำมาก็ประสบความสำเร็จ
4: แรกๆเขาอาจจะมองว่าคุณครูให้ทำอะไรประมาณนั้นนะรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยคือเขามองว่ามาโรงเรียนนี่เด็กก็ต้องเรียนหนังสือนู่นนั่นนี่แต่จริงๆแล้วกิจกรรมพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนพอเด็กได้ปฏิบัติเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ทำได้เห็นผลงานของเขาเอง
5: ถ้าเราให้ชาวบ้านมาทำดีไม่มีไอ้เครื่องจูงใจบางทีการร่วมมืออะไรมันจะน้อยแต่ก็พอทำดีมีของรางวัลแรกได้เป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านได้ทำต่อเนื่อง
1: ก็ดีใจเนาะภูมิใจไปด้วยคือให้บ้านเมืองเราสะอาดแล้วก็เก็บใช่ไหมมันก็เลยสะอาดจากที่ว่าขวดนี้ข้างถนนนี้เต็มไปหมดนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วจะไม่มีให้เก็บด้วย
0: ภูมิใจโอ้นี่เก็บขยะไว้มันมีมูลค่าครับทำให้จิตใจเราสบายใจได้เล็กได้น้อยเราก็ภูมิใจใช่ไหมเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่ดีช่วยบ้านเมืองให้สะอาดด้วย

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็น

0: ครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
1: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
0: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลสินชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทูบิยมบันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบิยมบันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
2: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม To Be Number 1นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
0: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทําความตกลงกันทํา MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
3: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
0: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
3: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
0: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
3: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
0: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกําบังให้แก่เยาวชน
3: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number 1ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในฐานหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: จริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสอล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
1: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลผ่านการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรที่ทำเนียบรัฐบาลณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้มีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีภายในอาคารนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าในการนี้นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทย
0: ส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานครบ15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในพิธีมีการนิมนต์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและรับบิณฑบาตโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญถวายพระกุศลในวันสำคัญนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดๆก็ตามนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องแสดงความอาลัยและก็ทำความดีในมิติของท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนับถือศาสนาใดก็ให้ถือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือว่าแนวทางของศาสนาความเชื่อของท่านถวายเป็นพระสงฆ์แก่พระองค์ท่านนะครับ
0: ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยด้วยนะคะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดกิจกรรมในช่วงร้อยวันของการสิ้นพระชนเพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์อาทิการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาการเชิญศิลปินต่างๆทั้งศิลปินพื้นบ้านและศิลปินในเครือข่ายรวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมมาร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
1: ประชาชนทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานในวาระครบ15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานโดยมีนางระนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมมูลนิธิภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: ภายในพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลท่ามกลางความอาลัยของประสบกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษที่พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงและจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ เช่นเดียวกับที่ชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่านะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรที่ศาลาการเปรียญวัดพุทธภูมิในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนและเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาที
1: เช่นเดียวกับชาวสระแก้วครับร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนที่ศาลาการเปรียญวัดสระแก้วมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการศาลทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรข้าราชการและชาวพิจิตรร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา
0: และอีกหนึ่งพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพัฒนางานด้านราชทัณฑ์และคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านโครงการสำคัญในพระดำริที่พระราชทานโอกาสและสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงมีบทบาทสำคัญในงานด้านราชทัณฑ์มาตั้งแต่ปี2549จากพระดำริที่ทรงห่วงใยผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ระหว่างรับโทษรวมถึงเด็กที่เกิดและอยู่กับแม่ในเรือนจำที่ควรได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปจนเกิดเป็นโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงโครงการราชธรรมปันสุขที่พระองค์ทรงเป็นองค์ประธานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะในเรือนจำควบคู่กับการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ
3: ติดผู้ต้องขังเนี่ยก็ต้องมองว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดนะฮะเขาเกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดอะไรเลยทำไมถึงต้องมาอยู่ในคุกอยู่ในตารางนะควรจะได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านได้ลงมาคุกคีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี49ขณะนั้นเข้าใจว่าท่านเนี่ยได้จบการศึกษาทางด้านกฎหมายมาท่านก็อยากจะดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสนั่นก็คือผู้ต้องขังนั่นเองนะครับจากนั้นท่านก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับพยายามสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิง

0: เป็นโครงการกำลังใจนะครับนั่นก็กำเนิดเรื่องกำเนิดโครงการกำลังใจขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้มีความหวังในชีวิตแล้วก็มีการพัฒนาการนะครับในการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำมีทักษะอาชีพเกิดขึ้นมาเพราะท่านก็มุ่งหวังว่าถ้าคนเหล่านี้ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอาชีพเนี่ยจะไปเลี้ยงตัวเองได้อย่างไรหลักๆก็คือท่านต้องการให้การรักษาพยาบาลกับผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยมีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนะครับไม่เป็นผู้ด้อยโอกาสไม่เป็นกลุ่มปอบบางที่ด้อยโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการคัดกรองท่านก็มองเบื้องต้นว่าในการคัดกรองผู้ต้องขังเนี่ยตั้งแต่แรกเข้าเนี่ยถ้าเกิดผู้ต้องขังเป็นโรคติดต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คัดกรองเนี่ยก็จะไปติดกับผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่อยู่ในเรือนจำนะท่านก็เริ่มจากกระบวนการคัดกรองก่อนหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการป้องกันนะการดูแลเรื่องสุขภาวะในเรือนจำความสะอาดสะอ้านต่างๆนะครับแล้วก็การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์นะครับบุคคลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรานะครับแล้วก็ยังมีหลายกิจกรรมที่เป็นการบำบัดยาเสพติดเป็นการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสุดท้ายก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพท่านเชื่อไหมว่าใน1ปีของ63เนี่ยเราไม่มีนักโทษที่ติดโควิดเลยก็ด้วยแนวคิดของพระองค์ท่านที่มีการคัดกรองผู้ต้องขังก่อนเข้ามีการจัดห้องกักโรคนะฮะเป็นเวลาถึง14วันในช่วงเวลานั้นนะครับก็กักโรคมาจนกระทั่งมีการคัดกรองใครป่วยก็ออกไปรักษาจะไม่ให้เข้ามาปะปนกับผู้ต้องขังภายใน1ปีนั้นเราไม่มีการติดโรคจากโควิดเลยเนี่ยผู้ใดจนหมดผู้ต้องขัง
1: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ยังเล่าถึงพระจริยวัตรอันเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับฟังปัญหาและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดทำให้ผู้ต้องขังต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาของพระองค
2: ์กี่เดือนแล้วคะ
1: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้แสดงเจตนารมณ์ตั้งมั่นนะคะว่ากรมราชทัณฑ์พร้อมสนองพระดำริและสืบสานโครงการต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานไว้และส่งสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องโดยจะน้อมนำแนวพระดำริมาดำเนินงานพัฒนางานราชทัณฑ์และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
3: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยะองค์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะนำผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทั้งนี้เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติโดยเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา

คืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ทางกรรมการปปช.ส่วนหนึ่งเนี่ยเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมศว.นั่นเองนะคะเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยทางปปช.แล้วก็ตำรวจนะคะก็เข้าไปตรวจสอบที่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งก็เป็นสถานที่เก็บข้อสอบทั้งหมดเลยนะคะโดยมีการยึดสำเนาแล้วก็กระดาษคำตอบจริงกว่า 860,000 แผ่นค่ะพร้อมกับมีCPU แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะไปเปรียบเทียบกับเอกสารที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: การท้องถิ่นปี2568มีจำนวนกว่า 860,000 แผ่นค่ะท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวค่ะโดยนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.เปิดเผยนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการปปช.จะดำเนินการตรวจยึดเอกสารกระดาษคำตอบฉบับจริงทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบและเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์กับพยานหลักฐานที่เป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัลซึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้จากปฏิบัติการบุคคลบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนะคะถูกระบุว่าเป็นเซฟเฮาส์สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อที่จะปรับแต่งคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับรายชื่อของผู้จ่ายเงินซื้อตำแหน่งนอกจากนี้ก็จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นไปดำเนินการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลต้นฉบับของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อหาความเชื่อมโยงของขบวนการทุจริตอย่างละเอียดต่อไป
1: ที่จะไปตรวจสอบเทียบกับข้อมูลที่เราหลักฐานที่เราได้จากบริษัทที่นนทบุรีอะค่ะความเชื่อมโยงกับไฟล์ที่มีการแก้ไขอะค่ะท่านมันเป็นยังไงคะ
2: ที่จริงแล้วเอกสารพวกนี้ครับมันจะมีไฟล์อยู่ด้วยนะมีไฟล์อยู่ด้วยแล้วก็มีเอกสารตัวจริงเอกสารตัวจริงน่าจะเป็นเอกสารที่จะไปเปรียบเทียบได้ทั้งเอกสารที่แก้ไขทั้งไฟล์ที่เขาเก็บไว้นะครับ
1: แต่ว่าไฟล์ที่ตอนนี้เราเจอคน
2: เรายึดไปหมดแล้วครับทั้งไฟล์ด้วยครับ
1: ไฟล์นี่ใครเป็นคนถือคะ
2: ไฟล์เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนฮะที่ฟังก็คือมีที่มสว.ด้วยมีที่กรมสทด้วยนะครับ
1: เราต้องเรียกคนที่รับผิดชอบตรงนี้ไปสอบมั้ยคะ
2: อันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราต้องดูเอกสารก่อนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะปปช.จะต้องเรียกสอบครับ
0: สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะทางพนักงานไต่สวนของปปช.ก็จะดำเนินการตรวจสอบนะคะซึ่งก็อาจจะเรียกพยานบุคคลมาสอบปากคำด้วยค่ะทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้นะที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยค่ะ
3: ทางด้านคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีมติเห็นชอบสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีนายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเสนอให้พิจารณาพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณซึ่งตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังตรวจพบสำเนากระดาษคำตอบที่มีการแก้ไขเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 คนโดยคณะกรรมการเห็นว่าหากคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการจึงสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อรอฟังผลสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงล่าสุดนั้นนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24มิถุนายน2569เพื่อแจ้งผลมติที่ประชุมสั่งพักราชการผู้อำนวยการคนดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว
0: ทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะมีคำสั่งด่วนถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศที่สอบได้ตามบัญชีลงวันที่16มิถุนายนปี2569นะคะโดยยังไม่ต้องมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะช่วงเย็นวานนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกคำสั่งด่วนที่สุดนะคะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รวมถึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคม2569นี้ออกไปก่อนนะคะสืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงข่าวผลการเข้าตรวจคนบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนสอบให้สูงขึ้นตรงตามรายชื่อของกลุ่มผู้เข้าสอบที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งดังนั้นค่ะเพื่อการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและเพื่อคลายความเคลือบแคลงความสงสัยรวมถึงรักษาประโยชน์ของทางราชการจึงจำเป็นจะต้องมีคำให้ชะลอการรายงานตัวและการบรรจุแต่งตั้งในรอบวันที่1กรกฎาคมนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีความคืบหน้า
3: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประ

0: สิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงกรณีของคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนทุกจังหวัดหลังพบความผิดปกติในกระบวนการสอบโดยระบุว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยนั้นได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยกำหนดกรอบระยะเวลาให้รายงานผลเบื้องต้นภายใน7วันยืนยันว่าในระดับนโยบายสั่งการให้เร่งแยกแยะบุคคลที่สอบผ่านโดยความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ์ควบคู่ไปกับการคัดแยกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาดำเนินคดีส่วนกลุ่มบุคคลที่รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้ก็ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแต่ว่าหากผลการตรวจสอบในเชิงลึกพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและย้ำชัดเจนนะครับว่าแม้จะมีผู้เกี่ยวข้องบางส่วนชิงยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้ก็ไม่มีผลต่อการหนีความผิดทางคดี
1: คำสั่งชะลอเนี่ยก็เป็นคำสั่งของเป็นหนังสือของกรมที่ออกมาเมื่อวานนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมกกลางนะครับก็ต้องดูว่ากกลางจะว่ายังไงด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส่วนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทำในตอนนี้ณวันนี้เลยเนี่ยคือต้องเร่งกระบวนการการตรวจสอบให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็แยกคนที่มีเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยออกมาเพื่อที่จะได้จัดการถูกว่าควรต้องเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนของคนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจหนังสือสอบมาด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้เราต้องไม่ทำอะไรที่มันกระทบสิทธิ์ของเขานี่ในส่วนมหาไทยนี่มีการตั้งกรรมการสอบ7วันนะครับแต่ทีเนี้ยในการพิสูจน์ในเรื่องของตัวคนทั้งหมดเดี๋ยวว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยอันนี้เรียนตามตรงว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดไปมันก็กระทบสิทธิ์กับผู้บริสุทธิ์ด้วยนะครับแต่สั่งในระดับนโยบายเนี่ยสั่งการไปให้ทำให้เร็วที่สุดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลาออกไม่ลาออกมันอยู่ที่เขาได้เข้าไปกระทำความผิดหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเกิดเขาเข้าไปทำความผิดถึงแม้เขาจะลาออกยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้วครับ
0: สำหรับแนวทางการขยายผลขณะนี้ชุดสืบสวนและสำนักงานปปช.ก็ทราบถึงพฤติการของขบวนการนี้แล้วโดยจะมีการขยายผลจากพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความเชื่อมโยงส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการใช้อิทธิพลข่มขู่และยิงปืนใส่บ้านพักของผู้เสียหายในจังหวัดพัทลุงนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างเร่งด่วนพร้อมแนะนำให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาขยายผลต่อไป
2: ด้านอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้ออกแถลงการยืนยันบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะพร้อมกับมีการชี้แจงขั้นตอนในการลงนามในสัญญาและกระบวนการจะสอบว่าเกิดขึ้นหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้วค่ะในแถลงการของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเนื้อหาว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นั้นมีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดการสอบแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันกับหลายหน่วยงานโดยเมื่อวันที่19ธันวาคม2567ในขณะที่นายนฤชายังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TOR การสอบแข่งขันเพิ่มเติมเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU ให้ความเห็นเพื่อให้การสอบแข่งขันในครั้งนี้เป็นตามกฎหมายกำหนดเป็นธรรมโปร่งใสและปราศจากการทุจริตและได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อที่จะบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560
0: ซึ่งในวันที่26มิถุนายน2568ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดสอบดังกล่าวได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วได้จะทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

0: และทางกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยเมื่อวันที่29 กันยายน 2568และมีหนังสือแจ้งมาว่าการกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์นั้นฟังไม่ขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้แต่นายนฤชาได้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองไปแล้วตั้งแต่วันที่28 กรกฎาคม 2568
1: ต่อมาค่ะในวันที่8 ตุลาคม 2568ซึ่งเป็นยุคของอธิบดีท่านใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้วก็มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคามั่นลงนามในสัญญาวันที่24 ตุลาคม 2568ซึ่งเกิดหลังจากที่นายนฤชาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยกระบวนการจัดสอบแข่งขันจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างงานแล้ว

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเฮ้ยเอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่คุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวเลยจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทาน
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมีสามส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ก็ไม่ปล่อยคนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์กับครูปันรัตนภักดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆต้นทางที่วันนี้จะมาแบ่งปันเทคนิคในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์กันต่อครั้งที่แล้วเราสร้างสรรค์ไว้ที่เป้าหมายร้อยละเท่าไหร่ครับ
1: 80
2: แสดงว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างสรรค์ต่อจากร้อยละ80นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของภาพพิมพ์สร้างสรรค์ครั้งที่4ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนั่นหมายความว่าจากร้อยละ80ที่พวกหนูนำมาวันนี้จะต้องสร้างสรรค์ต่อให้ได้100นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางถ้ายังไม่ถึงเป้าหมายร้อยละ80ก็ต้องเร่งมือหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ไปยังเป้าหมายร้อยละร้อยด้วยกันและหลังจากที่ได้เป้าหมายร้อยละร้อยแล้วในครั้งหน้าเราจะเอาผลงานที่ตัวเองสร้างสรรค์เนี่ยมาทำการวิเคราะห์กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนสามารถบอกวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทคนิคในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์อย่างง่ายได้ซึ่งวันนี้คาดว่าน่าจะได้เห็นแม่พิมพ์ที่ท้าทายจากหลายๆคนอีกเหมือนกันแล้วก็ครูก็มีแม่พิมพ์มาเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับในส่วนของด้านทักษะและกระบวนการนะครับคือสามารถสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์วัสดุอย่างง่ายได้ซึ่งแม่พิมพ์วัสดุอย่างง่ายเนี่ยจะเป็นแม่พิมพ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือแม่พิมพ์ธรรมชาติก็ได้หรือเป็นแม่พิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ซึ่งแม่พิมพ์ทั้ง2แบบเนี่ยครับนักเรียนสามารถเอามาดัดแปลงได้นะครับไม่ใช่ว่าเราได้มารูปร่างหน้าตาแบบไหนเราก็พิมพ์ไปเลยแบบนั้นบางครั้งมันอาจจะใหญ่เล็กหรือมันมีคุณสมบัติบางอย่างที่สามารถตัดแต่งได้นักเรียนก็สามารถตัดแต่งได้นะวันนี้มีแม่พิมพ์พิเศษมาก็คือแผงไข่ไก่ถ้าหนูใช้แบบไม่ตัดแต่งหนูต้องพิมพ์ลงไปทั้งแผงงานเก่าน่าจะพังหมดเลยนะครับคราวนี้ต่อมานะครับในด้านสุดท้ายคือด้านคุณลักษณะนะครับก็คือเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของวิธีการสร้างสรรค์งานของศิลปินซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์จริงๆแล้วงานภาพพิมพ์มีหลายเทคนิคมีหลายวิธีการมีหลายรูปแบบของแม่พิมพ์มากเลยแต่วันนี้เราเลือกเอาแม่พิมพ์แบบแม่พิมพ์อย่างง่ายนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่พิมพ์ผิวนูนเนาะทุกคนก็จะเอาส่วนนูนของวัสดุเนี่ยมาพิมพ์ลงไปจะมีบางคนที่ไปฉลุทำเป็นแม่พิมพ์ฉลุกระดาษแล้วก็พิมพ์อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็นับว่าเป็นเทคนิคภาพพิมพ์อย่างง่ายเหมือนกันคราวนี้มาสำรวจวัสดุอุปกรณ์กันสักนิดนึงนะครับว่าทุกคนพร้อมที่จะสร้างสรรค์งานให้ได้เป้าหมายร้อยละ100หรือเปล่าผลงานภาพพิมพ์สร้างสรรค์ตอนนี้ของใครถึงร้อยละ80แล้วบ้างหรือเกินไปแล้วคนที่ถึงร้อยละ80แล้วและเกินแล้วยกมือให้ครูดูหน่อยครับพอมีนะครับแสดงว่าคนที่ยังไม่ถึงเนี่ยอาจจะต้องเร่งมือแล้วเพราะครั้งหน้าเราจะต้องใช้ผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับในการวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆในผลงานนะครับต่อมาดินสอยางลบนะครับอันนี้ใครที่ยังปรับแบบยังต้องใช้นะกระดาษกาวอเนกประสงค์ติดขอบหรือจะติดแบ่งพื้นที่อื่นๆก็ได้กระดานรองวาดนะครับวัสดุที่นำมาเป็นแม่พิมพ์วันนี้มีใครมีวัสดุใบใหม่บ้างมีไหมครับมีกลุ่มไหนมีวัสดุใหม่ๆบ้างไม่มีเลยถ้างั้นเดี๋ยวเจอวัสดุครูไปท้าทายเพิ่มนะครับสีโปสเตอร์นะครับผู้การจานสีอันนี้คืออุปกรณ์ที่มีใช้เหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับคราวนี้มาถึงช่วงแรกที่เราจะได้แบ่งปันเทคนิคกันนะครับในช่วงขอดูงานดีเดี๋ยววันนี้มีงานดีจากเพื่อนๆต้นทางนะครับที่จะมาแบ่งปันเทคนิคนะครับรวมถึงครูเห็นวิธีการวางแผนในการสร้างสรรค์งานของเพื่อนด้วยเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนวางแผนลำดับขั้นตอนการพิมพ์ยังไงถึงมีผลงานออกมาในลักษณะหน้าตาที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างและอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังเชิญคนแรกก่อนเลยครับเชิญมาด้านนี้ได้เลยเดี๋ยวครูถืองานให้ผลงานชิ้นแรกนะครับที่ดูแล้วน่าสนใจ
3: ค่ะในธีมที่หนูเลือกจะทำนะคะก็เป็นกระต่ายที่อยู่ในพระจันทร์ค่ะซึ่งบริเวณรอบๆนะคะหนูจะใช้การที่ขยำทิชชู่ค่ะจุ่มสีแล้วก็พิมพ์ไปรอบๆของตัวงานค่ะส่วนบริเวณของดวงจันทร์นะคะหนูใช้กระติกน้ำค่ะในการทาสีรอบขอบแล้วก็จึงพิมพ์ลงไปแล้วก็ใช้ทิชชู่เหมือนเดิมค่ะใช้ชิ้นเดิมเลยในการพิมพ์เพื่อให้เกิดลวดลายด้านใน ส่วนในรูปร่างของกระต่ายนะคะแล้วก็ดาวต่างๆหนูใช้การฉลุเอาค่ะจากการใช้กระดาษค่ะตัดแต่งให้เป็นรูปกระต่ายแล้วก็จิ้มพิมพ์ลงไปค่ะ
2: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจะเห็นได้ว่ามีลำดับความคิดมาก่อนสิ่งหนึ่งที่ครูเห็นได้จากงานชิ้นนี้เนี่ยเพื่อนมีแนวคิดมาก่อนซึ่งแนวคิดสำคัญนะครับทุกคนจะต้องเขียนแนวคิดและตั้งชื่อผลงานตัวเองลงไปด้านหลังผลงานด้วยนะครับหลังจากที่งานชิ้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทุกคนเขียนชื่อผลงานที่ตัวเองตั้งขึ้นแล้วก็เขียนแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับใส่ลงไปเหมือนที่เพื่อนอธิบายเมื่อสักครู่ก็คือสร้างบรรยากาศเป็นรูปของพระจันทร์นะครับอันนี้ก็คือแนวคิดของเพื่อนก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมมาได้สิ่งที่น่าสนใจคือเขามีวิธีการใช้วัสดุที่หลากหลายมากวัสดุที่นำมาเป็นแม่พิมพ์นะครับแล้วก็มีการคุมโทนสีซึ่งก็น่าสนใจแล้วก็มีการใช้แม่พิมพ์ในการฉลุกระดาษมาทำเป็นตัวกระต่ายเพิ่มด้วยนะครับมีอีกหนึ่งผลงานครับที่น่าสนใจเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนใช้เทคนิคอะไรซึ่งทั้งสองคนนี้ใช้เทคนิคต่างกันพอสมควรแล้วก็ให้อารมณ์หรือให้รสของภาพเนี่ยที่แตกต่างกันมาดูผลงานของเพื่อนคนต่อไปครับเชิญครับอันนี้หนูกำหนดผลงานแนวตั้งหรือแนวนอนลูกแนวตั้งแนวนี้เนาะเชิญครับ
4: อันนี้นะคะพื้นหลังหนูจะใช้เป็นฟองน้ำค่ะจุ่มสีแล้วก็พิมพ์ลงไปในกระดาษค่ะแล้วก็จะใช้เป็นใบไม้ค่ะทาสีแล้วก็พิมพ์ลงไปในกระดาษ
2: อันนี้นะครับสิ่งที่ครูบอกว่าน่าสนใจก็คือพื้นหลังที่เพื่อนเลือกใช้เพื่อนใช้เทคนิคการเอาฟองน้ำจุ่มสีและปั๊มลงไปนะครับเป็นการสแตมป์ลงไปให้ได้พื้นหลังสีดำก่อนหลังจากนั้นก็ใช้ใบไม้นะครับใช้ส่วนนูนของใบไม้พิมพ์ทับลงไปด้วยสีสันที่สดใสจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างพื้นหลังกับสีของใบไม้อันนี้ก็จะทำให้ได้ผลงานที่น่าสนใจแล้วก็มีมิติมีความดูลึกลับนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับผลงานทั้ง2ชิ้นนะครับมีวิธีการสร้างสรรค์งานมีแนวคิดแล้วก็มีเทคนิคที่น่าสนใจถ้านักเรียนปลายทางสนใจวิธีการไหนก็เอาไปปรับใช้กับผลงานตัวเองได้นะครับสำหรับการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ในวันนี้นะครับมีเป้าหมายการสร้างสรรค์อยู่ที่ร้อยละ100นั่นหมายความว่าหลังจากจบคาบเรียนนี้ไปทุกคนจะได้งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วข้อที่ครูอยากเน้นย้ำอีกอย่างนึงในการสร้างสรรค์งานซึ่งเป็นเรื่องที่เคยแนะนำไปแล้วก็คือให้ระวังบางเทคนิคมันไม่ใช่เทคนิคการพิมพ์อย่างเช่นครั้งที่แล้วครูแนะนำในเรื่องของการเอาแปรงสีฟันจุ่มสีแล้วดีดใช่ไหมครับถ้าเราดีดไปเฉยๆเลยแบบไม่มีแม่พิมพ์มารองรับเนี่ยมันคือการพ่นแต่ถ้าหนูมีแม่พิมพ์ฉลุมาก่อนวางแม่พิมพ์ฉลุลงไปแล้วดีดสีลงไปอันนี้นับเป็นการพิมพ์เพราะเรามีแม่พิมพ์ตั้งต้นอยู่แล้วก็คือแม่พิมพ์ฉลุที่เราฉลุขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นอยากให้ระมัดระวังนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าผลงานเพื่อนเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการใช้ฟองน้ำปั๊มลงไปนับว่าเป็นการเพ้นท์ไหมคือเป็นการระบายไหมนับว่าเป็นการพิมพ์นะครับเพราะเขาปั๊มลงไปตรงๆการกดลงไปตรงๆนับว่าเป็นการพิมพ์สามารถทำได้แต่ให้ระมัดระวังเรื่องการลากการสเปรย์แบบไม่มีแม่พิมพ์รองรับอันนี้ต้องระมัดระวังว่ามันจะหลุดจากกรอบของการทำงานภาพพิมพ์นะครับเดี๋ยวครูจะให้ทุกคนได้สร้างสรรค์งานต่อถ้ามีเทคนิคอันไหนจากเพื่อนๆห้องต้นทางน่าสนใจเดี๋ยวจะแนะนำไปนะครับซึ่งวันนี้เพื่อนต้นทางได้รับโจทย์พิเศษที่จะต้องวางแผนงานของตัวเองใหม่คือทุกคนจะได้รับแม่พิมพ์พิเศษไปอีกคนละ2ชิ้นทุกคนจะแม่พิมพ์2ชิ้นนี้ลงไปในงานตัวเองนั่นหมายความว่าบางคนที่งานเสร็จแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างในงานตัวเองนะครับตอนนี้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยครับ

นักเรียนครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆห้องต้นทางเนี่ยจะมาได้จับแม่พิมพ์พิเศษที่จะต้องเอาไปปรับใช้กับงานเดิมซึ่งเขาจะต้องวางแผนการทำงานเพิ่มเติมนะครับบางคนอาจจะต้องแก้แบบซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเพื่อนจะมีวิธีการแก้ไขยังไงมีวิธีการดัดแปลงในการสร้างสรรค์งานแม่พิมพ์ภาพพิมพ์ของตัวเองต่อยังไงบ้างนะครับขอเชิญกลุ่มแรกก่อนเลยครับจับฉลากกลุ่มละ2ชิ้นนะครับจะได้แม่พิมพ์เพิ่มกลุ่มละ2ชิ้นเชิญเลยครับอย่างที่1 นะครับหนูกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่4อย่างแรกได้ช้อนและซ่อมนะครับได้ช้อนและซ่อมไปใช้ในการพิมพ์งานนะครับถือไว้ก่อนอีก1ชิ้นครับอีก1ชิ้นได้ของเล่นสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้นะครับของเล่นสัตว์เลี้ยงท้าทายอยู่พอสมควรเชิญครับกลุ่มต่อไปเชิญครับ2ชิ้นครับชิ้นที่1เป็นไม้ไอศกรีมคนนี้เขาวางแผนงานมาดีแล้วนะครับแต่ครูมาดัดแปลงงานเขานะครับอย่างที่2ที่ได้ไปคือตาข่ายพลาสติกยังพอวางแผนงานตัวเองได้ไหมได้นะโอเคเชิญครับกลุ่มต่อไปครับ2ชิ้นครับกลุ่มนี้ได้ตัวหนีบผ้านะครับ1ชิ้นแล้วตัวหนีบผ้าชิ้นที่2ที่ได้ไปคือดอกไม้ประดิษฐ์อันนี้คือข้อจำกัดคือจำนวนแม่พิมพ์น้อยนะครับแต่ต้องใช้ทั้งกลุ่มเดี๋ยวมาดูกันว่าเพื่อนจะเอาทั้ง3ดอกนี้ไปแบ่งกันใช้ยังไงนะครับเชิญครับกลุ่มต่อไปเชิญครับตอนนี้ครูเชื่อว่ามีคนลุ้นแผงไข่มากเลยใช่ไหมครับต่อไปคือฝากล่องขนมนะครับก็คือฝาสังกะสีอันนี้นะครับซึ่งจะ

ใช้ได้ทั้ง2ด้านเลยนะใช้ขอบที่เป็นวงกลมด้านนอกก็ได้หรือใช้ด้านในก็ได้นะครับเชิญครับต่อไปครูว่าแผงไข่แผงไข่จริงด้วยแผงไข่ไก่นะครับได้ไปเลย1ชิ้นนะครับคราวนี้นักเรียนอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่เกินจนเป็นอุปสรรคสามารถตัดแต่งได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีพื้นผิวที่น่าสนใจอยู่ตัดแต่งเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอามาใช้ได้เชิญครับสุดท้ายไม่ต้องจับแล้วนะครับได้เป็นมีดตัดเค้กนะครับมีดตัดเค้กอันนี้นะครับซึ่งเอาไปใช้ทำแม่พิมพ์ได้และอีกหนึ่งอย่างก็คือก้อนหินจำนวน5ก้อนนะครับได้ก้อนหินอีกจำนวน5ก้อนเชิญครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเพื่อนๆที่ได้แม่พิมพ์ไปกลุ่มละ2อย่างซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุ่มเนี่ยจะต้องใช้เขาจะเอาแม่พิมพ์นี้ไปปรับใช้กับแบบงานเดิมของเขายังไงจะเปลี่ยนแปลงแบบยังไงหรือบางคนอาจจะคุมให้อยู่ในแบบเดิมได้อยู่เดี๋ยวมาดูแนวทางแก้ปัญหาของเพื่อนๆในห้องต้นทางกันตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานต่อได้เลยนักเรียนปลายทางอาจจะไปหาแม่พิมพ์ที่น่าสนใจมาสร้างเพิ่มเติมได้นะครับเชิญครับ

นักเรียนปลายทางครับครูขอยกตัวอย่างนะครับอย่างผลงานชิ้นนี้เนี่ยเพื่อนได้เผลอใช้วิธีการเพ้นท์ลงไปในส่วนของต้นไม้ในส่วนนี้ไม่ต้องทำใหม่เลยนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยการหาแม่พิมพ์ที่จะมาพิมพ์เป็นพื้นผิวของต้นไม้มาพิมพ์เพิ่มเข้าไปทับเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยที่เพื่อนจะเลือกใช้ก็คือเอาลังแผงไข่เมื่อสักครู่เนี่ยที่เขามีพื้นผิวขรุขระมาพิมพ์ทับให้เป็นเท็กเจอร์ของผิวต้นไม้ทับลงไปเมื่อรอยพิมพ์ทับรอยเดิมที่เป็นรอยเพ้นท์เรียบร้อยแล้วงานก็จะดูเป็นงานภาพพิมพ์นะครับอีกเทคนิคนึงครับในส่วนของแม่พิมพ์ที่เราไม่สามารถจับเขาแล้วพิมพ์ได้อย่างเช่นดอกไม้ประดิษฐ์อันนี้ให้นักเรียนทาสีและวางลงไปบนงานได้เลยหลังจากนั้นให้หากระดาษรียูสมาวางทับแล้วก็กดลงไปหลังจากนั้นก็แกะออกอันนี้ก็จะทำให้ได้งานภาพพิมพ์เหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องจับแม่พิมพ์ไว้นะครับลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้กับการทำงานดูครับ

ปลายทางครับครูขอแนะนำวิธีการดึงเทปออกจากงานนะครับวิธีการดึงให้นักเรียนดึงเฉียง45องศาในลักษณะนี้นะครับดึงเฉียงออกจากตัวงาน45องศาจะทำให้ตัวงานไม่ขาดตัวกระดาษไม่ขาดกินเข้าไปในชิ้นงานนะครับแล้วเราก็จะได้เส้นที่คมสวยงามในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เลยถ้าเราดึงเฉียงเข้ามันก็จะขาดเข้าไปในส่วนตัวของงานภาพพิมพ์ที่เราทำไว้ครับหนูทำต่อได้เลย

นักเรียนปลายทางครับมีอีกหนึ่งเทคนิคจากเพื่อนห้องต้นทางที่น่าสนใจนะครับวัสดุที่เขาได้เพิ่มเติมไปเนี่ยเป็นฝากล่องขนมที่เป็นสังกะสีแบบนี้นะครับเขาใช้วิธีการระบายแบบไล่สีบนแม่พิมพ์ในลักษณะแบบนี้นะครับเขาระบายแบบไล่สีบนแม่พิมพ์หลังจากนั้นก็จะเอาไปพิมพ์ในลักษณะนี้เลยทุกคนพอจะเดาออกไหมครับว่าเขาต้องการภาพอะไรถูกต้องครับเขาต้องการภาพพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์แบบครึ่งดวงนั่นเองก็เลยระบายแบบไล่สีแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจเทคนิควิธีการนี้เอาไปใช้ได้นะครับระบายบนแม่พิมพ์แบบไล่สีโดยปกติเราจะระบายสีเดียวเนาะแต่อันเนี้ยระบายไล่สีแล้วมาพิมพ์ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับศิลปินหลายๆท่านก็ใช้วิธีการนี้ในการทำงานภาพพิมพ์นะครับซึ่งนิยมใช้มากในการทำงานภาพพิมพ์แกะไม้เวลาพิมพ์พื้นหลังเขาจะไล่สีแบบนี้แหละแล้วพิมพ์พื้นหลังทิ้งไว้ก่อนหลังจากนั้นจะเอาตัวแม่พิมพ์ที่แกะไม้เนี่ยมาพิมพ์ทับลงไปอีกทีนึงวิธีนี้น่าสนใจครับ

0: นักเรียนครับวันนี้นะครับเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานของเราคือ100ก็คือทุกคนต้องได้ผลงานเสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าใครยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยก็สามารถเอาไปทําเพิ่มเติมเป็นการบ้านมาได้และนํามาในครั้งหน้าเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลงานของตัวเองนะครับจากการที่สร้างสรรค์ผลงานกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยในห้องต้นทางมีหลายคนมากที่มีเทคนิควิธีการสร้างงานที่น่าสนใจแล้วครูก็ได้แนะนําไปแล้วบางส่วนนะครับเดี๋ยวมีอีก2ส่วนนะครับที่อีก2ชิ้นที่ครูขอแนะนำเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะแนะนำในช่วงของสร้างสรรค์แบ่งปันเทคนิคในช่วงนี้เลยเพื่อที่จะได้เห็นว่าเพื่อนมีเทคนิคอะไรน่าสนใจนอกเหนือจากที่ครูได้แนะนำไปแล้วอีกนะครับมาดูที่ผลงานชิ้นแรกกันเลยครับเพื่อนเอาอะไรมานำเสนอมีวิธีการหรือมีเทคนิคในการสร้างสรรค์งานยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเขาวางแผนลำดับในการทำงานยังไงนี่คือผลงานนะครับเชิญนำเสนอเลยครับ
1: ครับผมของผมก็จะใช้ครับสำลีครับชุบสีแล้วก็นำมาปั๊มเป็นพื้นหลังครับ
0: ครับ
1: จากนั้นก็นำเชือกครับมาทาเป็นหลายๆสีครับ
0: ครับ
1: แล้วก็วางเป็นรูปร่างอิสระแล้วก็ใช้กระดาษกดแล้วก็ดึงเชือกครับ
0: ก็คือใช้เชือกระบายหลายๆสีในเชือกเส้นเดียวนะครับจัดวางด้วยเส้นอิสระแล้วก็วางแล้วก็ทับดึงเชือกออกก็จะได้เป็นดอกไม้ลักษณะดอกยาวๆแบบนี้ใช่ไหมครับมีส่วนไหนอีกบ้างครับ
1: แล้วก็เป็นส่วนที่ขดๆเนี่ยครับผมใช้ลวดครับ
0: ครับ
1: นำมาขดแล้วก็ทาสีครับ
0: ก็คือขดลวดที่ได้จากอุปกรณ์พิเศษในครั้งที่แล้วใช่ไหมครับเพื่อนก็ได้เอามาไว้ในผลงานจริงๆตามโจทย์ที่ตัวเองได้นะครับถือว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับไปได้ไปแล้วใน1ชิ้นงานนะครับซึ่งประกอบด้วยหลายเทคนิคเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูในชิ้นงานที่2ซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกตากับผลงานชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนสร้างสรรค์ภาพอะไรและเอาอะไรมานำเสนอให้เราดูเชิญครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับอาจจะแปลกตากว่าผลงานชิ้นอื่นๆนิดนึงเวลาเราสร้างสรรค์ผลงานเราอาจจะรู้สึกว่าเราต้องการทำให้มันเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเลยว่าภาพนี้คือภาพอะไรสร้างสรรค์ภาพอะไรขึ้นมาแต่ผลงานชิ้นนี้ของเพื่อนจะเป็นผลงานในลักษณะของนามธรรมเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนมีวิธีการสร้างสรรค์งานยังไงเชิญครับ
2: หนูมีแนวคิดมาจากใต้ทะเล
0: ใต้ทะเลนะครับหนูมีอะไรบ้างหนูใช้เทคนิคอะไรบ้างครับ
2: ใช้บับเบิ้ลค่ะระบายแล้วก็ปั๊มลงไปให้เกิดเป็นฟองอา

0: มีส่วนไหนอีกบ้างครับ
1: แล้วก็มีสาหร่ายแล้วก็ปะการังค่ะ
0: มีสาหร่ายปะการังตัวสาหร่ายหนูใช้วัสดุอะไร
1: สาหร่ายใช้ไม้ไอติมค่ะ
0: ใช้ไม้ไอศกรีมแล้วก็ปะการังครับ
1: ปะการังใช้กระดาษสมุดแล้วก็กระดาษทิชชู่
0: กระดาษสมุดกับกระดาษทิชชู่ขยำใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์ลงไปอันนี้คำนักเรียนเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ครูอยากให้ดูไว้นะครับก็คือเขาใช้วิธีการที่ไม่ต้องถ่ายทอดให้เห็นรูปลักษณ์ชัดเจนคือจริงๆเพื่อนจะสามารถถ่ายทอดโดยให้เห็นว่านี่คือปะการังนะนี่คือปลานี่คือสาหร่ายนี่คือฟองอากาศแบบชัดเจนเลยก็ได้แต่เขาเลือกที่จะนำเสนอด้วยวิธีการแบบแอปแตกหรือว่านามธรรมก็คือให้เห็นภาพรวมแล้วดูออกว่าอันเนี้ยคืออารมณ์ของใต้ท้องทะเลโดยการเลือกใช้โทนสีโดยการถ่ายทอดรูปร่างแบบคร่าวๆไม่ต้องให้เห็นชัดงานแบบนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับใครอยากลองทำแบบนี้ทำได้โดยหนูไม่ต้องถ่ายทอดออกมาเป็นภาพที่ชัดเจนแต่เอาอารมณ์เอามูดของบรรยากาศนั้นมาถ่ายทอดลงงานในลักษณะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้คิดแนวคิดได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ่ายทอดโดยใช้อารมณ์ได้อย่างง่ายๆเลยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับขอบคุณครับถือว่าเป็นห้องเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับวันนี้ครูประทับใจมากเลยแนวคิดบางแนวคิดเทคนิคบางเทคนิคหรือวิธีการทำงานของบางคนครูก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าพวกเราก็ทำให้ครูได้รู้สึกเซอร์ไพรส์กับวิธีที่เราคิดได้บางโจทย์บางวัสดุแม่พิมพ์อุปกรณ์ที่ครูคิดว่าเอามาเฉยๆเพื่อให้ได้ท้าทายพวกเราแต่พวกเราก็เลือกที่จะแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ดูอยู่ปลายทางจะได้เอาไปปรับใช้แล้วก็เอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองต่อไปด้วยนะครับขอแนะนำอีกสักนิดนึงนะครับหลังจากวันนี้เนี่ยทุกคนจะต้องแกะตัวเทปกระดาษกาวที่แปะอยู่รอบผลงานของตัวเองวิธีการแกะนะครับให้นักเรียนดึงเทปกระดาษกาวออกจากตัวงานโดยเฉียง45องศาถ้านักเรียนดึงเข้าหาตัวงานเนี่ยจะทำให้ชิ้นงานที่นักเรียนพิมพ์ไปขาดได้เพราะฉะนั้นให้หนูดึงออกจากตัวงานเฉียง45เซนติเมตรก็จะไม่ขาดแล้วก็จะได้ลายเส้นกรอบที่คมแล้วก็สวยงามมากๆนะครับอันนี้ฝากไว้เพราะเดี๋ยวทุกคนจะต้องไปดึงเทปกระดาษกาวรอบตัวผลงานออกด้วยตัวเองนะครับและผลงานชิ้นนี้จะต้องนำมาในคาบเรียนถัดไปอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับเพราะครั้งหน้าทุกคนจะต้องมาวิเคราะห์ผลงานของตัวเองว่าหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องทัศนธาตุไปแล้วเรามาสร้างสรรค์ผลงานแล้วในผลงานชิ้นนี้เราเอาความรู้เรื่องทัศนธาตุเหล่านั้นเรื่องการออกแบบกลับมาใช้ในผลงานยังไงบ้างเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้มาวิเคราะห์ผลงานของตัวเองกันนะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ซึ่งครั้งหน้าเนี่ยก็คือวิเคราะห์ผลงานที่ตัวเองสร้างนี่แหละซึ่งจะค่อนข้างง่ายเพราะอะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราเลือกใช้วัสดุอะไรใช้เทคนิคอะไรตรงไหนเป็นรูปร่างรูปทรงอะไรก็จะวิเคราะห์ง่ายนะครับครั้งหน้าเนี่ยให้ทุกคนทำความเข้าใจกับงานตัวเองให้ดีเพื่อที่จะได้วิเคราะห์ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะครับคนที่คิดว่าตัวเองอาจจะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมอาจจะเตรียมอุปกรณ์ในชุดนี้มาได้แต่ใครที่คิดว่างานของตัวเองเรียบร้อยแล้ว 100% พร้อมที่จะทำการวิเคราะห์ก็ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ชุดนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาคือใบงานที่2นะครับที่จะต้องจัดเตรียมในเรื่องของการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ครั้งหน้าเราจะวิเคราะห์งานภาพพิมพ์ของตัวเองลงในใบงานที่2ชิ้นนี้โดยใช้ความรู้จากใบความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบในงานทัศนศิลป์นั่นหมายความว่าในครั้งหน้านะครับเราจะต้องดูว่าทั้งในตัวงานของเราเนี่ยทั้งทัศนธาตุและหลักการออกแบบเราได้เอาวิธีการไหนมาใช้บ้างและปรากฏอยู่ในส่วนไหนของงานจะได้ทำลงไปในใบงานในเรื่องของการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นคาบเรียนที่สร้างสรรค์มากๆที่เพื่อนๆในห้องต้นทางเนี่ยได้เอาวัสดุที่ท้าทายมาออกแบบเป็นแม่พิมพ์ที่จะไปสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ของตัวเองให้มีความสมบูรณ์ไปที่เป้าหมายร้อยละ100นะครับก็ได้แบ่งปันเทคนิควิธีการกันไปใช้ปรับเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานของตัวเองสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: ีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวัตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: และพระมหากษัตริย์
4: ดี

0: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้

0: ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปิ้นจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
0: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
0: การที่เขามีความสนใจการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่3นะครับกับครูหนุ่มเกียรติศักดิ์แสงทองนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในบทที่เท่าไหร่ครับบทที่3นะครับเรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับในเรื่องของการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบซึ่งจะเป็นชั่วโมงที่1นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับก่อนอื่นนะครับอ่ะชื่อของวิธีที่เราจะใช้ในวันนี้คือเรื่องของอะไรนะครับการแยกตัวประกอบนะครับอ่ะทบทวนก่อนนะครับคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวคืออะไรครับเราอยากแก้สมการเราต้องหาคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก็คือจำนวนจริงที่เมื่อเรานำค่าไปแทนค่าในตัวแปรแล้วทำให้ได้สมการนั้นเป็นจริงโดยวิธีการแรกนะครับที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือการลองแทนค่าตัวแปรนะครับซึ่งตัวแปรที่เราแทนในสมการเนี่ยอาจจะมี2คำตอบ1คำตอบหรือไม่มีคำตอบก็ได้นะครับแต่เราพบว่าในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยการแทนค่าตัวแปรของเรากว่าจะได้คำตอบเราแทนค่าเยอะไหมครับแทนค่าเยอะมากนะครับดังนั้นวิธีการแทนค่าตัวแปรเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปเราก็เลยจะใช้วิธีที่2ที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับก่อนอื่นนะครับอยากจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันพิจารณาคำตอบของสมการที่ครูกำหนดให้นะครับมีอยู่3สมการอยากให้นักเรียนลองพิจารณาคำตอบด้วยการลองแทนค่าตัวแปรดูครับ

ครับตอนนี้นักเรียนหลายคนเริ่มที่จะลองแทนค่าตัวแปรได้แล้วนะครับนักเรียนปลายทางครับข้อที่1 x ควรเท่ากับเท่าไหร่ดีครับข้อที่1คือคำตอบของสมการก็คือ3นะครับเพราะถ้าว่าเราแทน3เข้าไปในสมการ3ลบ3กลายเป็น0 0ยกกำลัง2ก็กลายเป็น0นะครับข้อที่2ล่ะ x ยกกำลัง2บวก4เท่ากับ0นักเรียนปลายทางหาคำตอบของเราได้ไหมครับไม่ได้นะครับข้อที่2นะครับไม่มีคำตอบของสมการเพราะว่าไม่มีจำนวนจริงใดก็ตามที่ยกกำลัง2แล้วบวกกับ4เท่ากับ0นะครับต่อไปข้อ3ครับข้อ3คำตอบของสมการของเราคืออะไรครับ2และลบ4นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแทนด้วยจำนวน2จำนวนนี้ลงไปในค่า x นะครับเราพบว่าสมการของเราเป็น0นะครับต่อไปครูอยากจะทบทวน

เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามก่อนนะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามคืออะไรครับตอนนี้เรามีพหุนามนะครับอยากแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบคืออะไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามก็คือการมีคนบอกดึงตัวร่วมนะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามคือการเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปของผลคูณของพหุนามที่ดีกรีต่ำกว่าหรือพหุนามที่ไม่สามารถแยกได้อีกอย่างข้อที่1 2x ยกกำลัง2ลบ 12x นะครับพหุนามของเราจะประกอบด้วยเอกนาม2ค่าใช่ไหมครับเอกนามแรกคือ 2x ยกกำลัง2และเอกนามที่2คือลบ 12x นะครับเราพิจารณาสัมประสิทธิ์ก่อนสัมประสิทธิ์ของเรามีอะไรบ้างเนี่ยข้อนี้สัมประสิทธิ์ของเรามี2กับลบ12ถามว่าตัวประกอบร่วมของ2กับลบ12คือจำนวนใดครับคือ2นะครับดังนั้นเนื่องจาก2เป็นตัวประกอบร่วมนะครับเราใช้สมบัติการแจกแจงดึง2ออกครับนอกจาก2แล้วนะครับลองพิจารณาพจน์ที่เป็นตัวแปรบ้าง x ยกกำลัง2กับ x ตัวประกอบร่วมของเราคืออะไรครับคือ x เราใช้สมบัติการแจกแจงดึง x ออกมานะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เรานำตัวประกอบร่วมออกมาแล้วนะครับ 2x ยกกำลัง2จะเหลือจำนวนใดครับเหลือ x นะครับถูกต้องแล้วลบ 12x ล่ะเหลือลบ6นะครับโอเคนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนคุณครูไหมครับได้นะครับดังนั้นพหุนาม 2x ยกกำลัง2ลบ 12x สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 2x คูณ x ลบ6นะครับถูกต้องนะครับและถ้าอีกพหุนามหนึ่งล่ะ x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ8เราอยากแยกตัวประกอบของพหุนามนี้จะมีวิธีการแยกอย่างไรครับเราจะใช้สมบัติอะไรเอ่ยสมบัติการแจกแจงนะครับในการจัดรูปของพหุนามนี้นะครับมาเริ่มต้นนะครับใช้สมบัติการแจกแจงนะครับก็คือเราต้องการแยกพหุนามนี้ออกเป็นกี่วงเล็บนะครับคูณกันแยกออกเป็น2วงเล็บคูณกันนะครับมาค่อยๆทำไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นนะครับพจน์x ยกกำลัง2เอกนามใดบ้างที่คูณกันได้ x ยกกำลัง2ครับก็คือ x กับ x นะครับต่อไปพจน์ 2x ครูขอข้ามไว้ก่อนนะครับเราดูที่พจน์สุดท้ายของเราคือลบ8นะครับนักเรียนคิดว่าจำนวนใดบ้างที่คูณกันได้ลบ8นะครับหรือตัวประกอบของลบ8คือจำนวนอะไรครับจำนวนแรกอย่าเพิ่งไป4ครับเอาที่น้อยที่สุดคือ1นะครับลองเริ่ม1ก่อนนะครับ1คูณอะไรได้ลบ8ครับ1คูณกับลบ8นะครับเราจะแยกเป็น1กับลบ8นอกจาก1กับลบ8แล้วมีอะไรที่คูณกันได้ลบ8ไหมครับก็คือลบ1กับ8นะครับนอกจาก1กับ8แล้วต่อจาก1กับ8คิดว่าเป็นเลขอะไรต่อครับ2กับ4 2กับลบ4นะครับต่อไปนอกจาก2กับลบ4แล้วก็คือลบ2กับ4นะครับมีจำนวนอื่นอีกไหมครับที่คูณกันได้ลบ8มีไหมครับ4กับ2ก็วนกลับไปหาแล้วครับดังนั้นก็คือมีเท่านี้นะครับมีอยู่4คู่นะครับถามว่า4คู่นี้เราจะลองนำมาบวกกันคู่ไหนที่บวกกันได้

บวก2ครับคู่ที่1บวกกันได้เท่าไหร่ครับถ้าบวกกันจะบวกกันได้ลบ7คู่ที่2ล่ะบวกกันได้7คู่ที่3บวกกันได้ลบ2และคู่ที่4บวกกันได้บวก2ดังนั้นคู่ไหนควรจะนำมาใช้ในการแยกตัวประกอบครับคือคู่ที่4นะครับดังนั้นเราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2คูณ x บวก4นะครับนี่ประมาณนี้นะครับอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะครับลองนำพจน์ใกล้คูณพจน์ใกล้ลบ2คูณ x กลายเป็นลบ2 x นะครับอย่าลืมเครื่องหมายลบนะครับและ x คูณ4กลายเป็น 4x ถ้าลองนำ2พจน์นี้มาบวกกันจะกลายเป็น 2x ตามสิ่งที่โจทย์เราต้องการนะครับดังนั้นพหุนามในข้อนี้นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้ x บวก2คูณ x ลบ4นะครับมาตอนนี้ทบทวนเรื่องการแยกตัวประกอบให้กับนักเรียนทุกคนแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูสมบัติที่เราจะนำไปใช้ในการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวกันนะครับสมบัติที่เราจะใช้ในการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวคือสมบัตินี้นะครับสมบัติของเรากำหนดให้อะไรครับบอกไว้ว่าถ้า m และ n เป็นจำนวนจริงมีเงื่อนไขว่า m และ m คูณกับ n ได้0แล้ว m เท่ากับ0หรือ n เท่ากับ0นักเรียนเข้าใจสมบัตินี้ว่ายังไงบ้างครับมี2จำนวนคูณกันได้0หมายความว่าจำนวนใดจำนวน1เป็น0 m เป็น0หรือ n เป็น0เป็น0ทั้งคู่ได้ไหมครับได้นะครับแต่ขอให้มีจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็น0ตัวอย่างเช่นสมมุตินะเราตั้งจาก m คูณ n เท่ากับ0ก่อนถ้าสมมุติว่าครูให้ m เท่ากับ5นะครับ 5n เท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับ 5n เท่ากับ0 m เป็น5และ n ต้องเป็น0นะครับทำนองเดียวกันนะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าครูไม่อยากให้ m เป็น0นะครับขออภัยนะครับครูอยากให้ m เป็นจำนวนจริงใดๆบ้างนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ครูให้ n เป็นลบ1นะครับให้ n เป็นลบ1สมการของเราจะกลายเป็นลบ m เท่ากับ0ถ้าลบ m เท่ากับ0หมายความว่า m เท่ากับเท่าไหร่ครับ m เท่ากับm ก็ต้องเท่ากับ0นะครับอันนี้คือกรณีที่ m เป็น5และทางขวาคือกรณีที่ n เป็นลบ1นะครับมาจากสมบัตินี้นะครับสมบัติที่ว่าถ้าเรามีจำนวนจริง2จำนวนคูณกันได้0แล้วจะมีจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็น0นะครับเราจะใช้ในการแก้สมการดังนี้นะครับมากรณีที่1นะครับนักเรียนลองดูข้อนี้นะครับสมมุติว่าสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวเราแยกตัวประกอบได้ x บวก4คูณ x ลบ1เท่ากับ0นะครับ2จำนวนนี้คูณกันได้0หมายความว่าอะไรครับพจน์หน้าต้องเท่ากับ0หรือพจน์หลังเท่ากับ0นะครับอันนี้คือตามสมบัติของเราพจน์หน้าเท่ากับ0พจน์หน้าของเราคืออะไรครับ x บวก4เท่ากับ0นักเรียนปลายทางลองร่วมพิจารณานะครับว่า x บวก4เท่ากับ0เป็นสมการชนิดอะไรครับเป็นสมการชนิดมีกี่ตัวแปรครับมี1ตัวแปรและยังไงเอ่ยเราอยากแก้สมการได้ไหมมี1ตัวแปรและดีกรีสูงสุดของตัวแปรคือ1นะครับดังนั้นเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเราอยากได้ค่า x

เราก็ทำยังไงดีครับจาก x บวก4เท่ากับ0จะได้เป็น x เท่ากับ x เท่ากับลบ4นะครับทำนองเดียวกันจาก x ลบ1เท่ากับ0นะครับอยากได้ค่า x x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ1นะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราแยกตัวประกอบนะครับได้ x บวก4คูณ x ลบ1เท่ากับ0นั่นหมายความว่าค่า x ของเราคือลบ4กับ1นะครับทำนองเดียวกันนะครับกับข้อที่2นะครับสมมุติว่าเรามีพหุนามนะครับที่เราแยกตัวประกอบกลายเป็น x คูณ x ลบ3นะครับและสร้างเป็นสมการกำลัง2ได้เป็น x คูณ x ลบ3เท่ากับ0จาก2จำนวนคูณกันได้0หมายความว่าพจน์หน้าเป็นจะได้ว่า x เท่ากับ0หรือ x ลบ3เท่ากับ0จาก x เท่ากับ0ได้ค่า x ยังได้ค่า x ยังครับข้อนี้ได้แล้วก็คือ x เป็น0แต่จาก x ลบ3เท่ากับ0ทำยังไงดีครับจัดรูปใหม่กลายเป็น x เท่ากับ3นะครับพอได้ไหมครับสมบัตินี้นะครับดังนั้นเรามาเจอโจทย์จริงๆของเรากันนะครับในข้อต่อไปตัวอย่างที่1จงแก้สมการ x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ8เท่ากับ0นะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางลองแยกตัวประกอบของพหุนาม x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ8นะครับ

ครับตอนนี้นักเรียนปลายทางแยกตัวประกอบได้ยังครับจากสมการของเรา x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ 8สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรครับแยกประกอบได้เป็นเท่าไหร่นะครับ x ลบ2คูณ x บวก4นะครับจะแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2คูณ x บวก4นะครับจากสมบัติเมื่อครู่นี้นะครับเราพบว่า2พจน์นี้คูณกันได้เท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับ2พจน์นี้คูณกันได้เท่ากับ0หมายความว่าพจน์ใดพจน์1เป็น0นะครับก็คือจะได้ว่า x ลบ2เท่ากับ0หรือ x บวก4เท่ากับ0มาเราลองมาดูฝั่งแรกนะครับจาก x ลบ2เท่ากับ0เราจัดรูปเพื่อหาค่า x จะได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับได้ x เท่ากับ2นะครับทำนองเดียวกันจาก x บวก4เท่ากับ0นะครับเราจัดรูปใหม่ได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับลบ4ดังนั้นคำตอบของสมการนี้มีกี่จำนวนครับ2จำนวนคือ2และลบ4นะครับครับตอนนี้นะครับเราได้คำตอบของสมการคือ2และลบ4แล้วนะครับเรามั่นใจไหมครับว่า2และลบ4เนี่ยเป็นคำตอบของสมการจริงๆมั่นใจไหมมั่นใจเราลองตรวจสอบนะครับเราลองตรวจสอบเริ่มต้นเราคิดว่า2เป็นคำตอบของสมการใช่ไหมครับดังนั้นเราจะลองแทนค่า x ด้วย2ลง

ไปในสมการแทนค่า x ด้วย2หมายความว่าตรงไหนมี x แทน x ด้วย2นะครับจาก x ยกกำลัง2จะกลายเป็น2ยกกำลัง2บวก2คูณ2และก็ลบ8 2ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับได้4 2คูณ2ก็กลายเป็น4นะครับจะกลายเป็น4บวก4ลบ8ซึ่ง4บวก4ลบ8เท่ากับ0จริงไหมครับจริงนะครับจะได้สมการที่เป็นจริงนะครับทำนองเดียวกันนะครับเราลองแทน x ด้วยลบ4ลงไปในสมการบ้างนะครับทำคล้ายๆกับก่อนหน้านี้นะครับตรงไหนมี x แทน x ด้วยลบ4จากนั้นลองแทนค่าเราพบว่าจะได้สมการที่เป็นจริงเหมือนกันนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าคำตอบของสมการนี้ก็คือ2และลบ4ครับ

ครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับตัวอย่างที่2จงแก้สมการ x ยกกำลัง2ลบ81เท่ากับ0นะครับข้อนี้นะครับสังเกตว่าสมการของเราค่อนข้างจะเป็นยังไงครับจะง่ายนะครับอยู่ในรูปแบบของอะไรครับข้อนี้ผลต่างของกำลัง2นะครับ x ยกกำลัง2ลบ81สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ9คูณกับ x บวก9นะครับเท่ากับ0เหมือนเดิมครับข้อนี้สองพหูนามคูณกันได้เท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับพหูนามสองพหูนามคูณกันได้0หมายความว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็น0นั่นคือจะได้ว่า x ลบ9เท่ากับ0หรือ x บวก9เท่ากับ0นะครับมาจาก x ลบ9เท่ากับ0หมายความว่า x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับx เท่ากับ9นะครับทำนองเดียวกันจาก x บวก9เท่ากับ0นั่นคือ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับลบ9นะครับดังนั้นเราพบว่า9กับลบ9นะ

ครับเป็นคำตอบของสมการนี้นะครับนั่นคือจะได้ว่าคำตอบของสมการคือ9และลบ9นะครับตอนนี้นะครับเราได้คำตอบของสมการของเราคือ9และลบ9นะครับเราอยากรู้ว่า9และลบ9เนี่ยเป็นคำตอบของสมการจริงหรือไม่นะครับลองตรวจสอบดูนะครับนักเรียนปลายทางลองร่วมกันตรวจสอบนะครับโดยการลองแทน9ลงไปในสมการนะครับถ้าเราแทน9ลงไปใน x จะได้ว่า9ยกกำลัง2ลบ81เท่ากับ0 9ยกกำลัง2กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น81ลบ81ซึ่ง81ลบ81กลายเป็น0เท่ากับ0ซึ่งเป็นจริงนะครับทำนองเดียวกันถ้าเราแทน x ด้วยลบ9ลงไปในสมการนะครับจะได้ว่าลบ9ยกกำลัง2ลบ81เท่ากับ0นั่นคือ81ลบ81เท่ากับ0ดังนั้นจะได้ว่า0เท่ากับ0ซึ่งสมการของเราเป็นจริงเหมือนกันนะครับ

0: จบไปแล้วสำหรับ2ตัวอย่างนะครับต่อไปตัวอย่างที่3นะครับจะเริ่มมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างที่3นะครับจงแก้สมการ 2x ยกกำลัง 2 ลบ 5x ลบ 3 เท่ากับ 0 ครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบนักเรียนครับมีใครที่จะอาสาออกมาแยกตัวประกอบให้เพื่อนได้ไหมครับเชิญครับนักเรียนปลายทางลองแยกตัวประกอบดูนะครับว่า 2x ยกกำลัง 2 ลบ 5x ลบ 3 สามารถแยกตัวประกอบได้อะไรนะครับอยากได้สีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงเริ่มต้นเราอยากแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับก่อนอื่นนะครับ 2x ยกกำลัง 2 จำเอกนามใดบ้างที่คูณกันได้ 2x กำลัง 2 ครับก็คือ 2x กับ x นะครับเริ่ม

0: ต้นเราเขียน2วงเล็บก่อนนะครับอ่ะ 2x กับ x นะครับอ่ะต่อไปจำนวนใดบ้างที่คูณกันได้ลบ3ครับก็คือมีอยู่แค่คือ1กับลบ3ไม่ก็ลบ3กับบวก1เอ๊ะไม่ใช่1กับลบ3ไม่ก็ลบ1กับบวก3อ่ะเพราะว่าเราต้องการคูณกันได้เท่าไหร่ครับต้องการคูณกันได้ลบ3หมายความว่าจะต้องเป็นจำนวนบวก1ตัวและเป็นจำนวนลบอีก1ตัวใช่ไหมอ่ะคิดว่าจำนวนบวกกับจำนวนลบควรอยู่ตรงไหนเอ่ยบวกควรอยู่ตรงไหนดี1หรือลบ3อ่ะถ้านึกไม่ออกนะครับนักเรียนลองแทนค่าไปก่อนนะครับอ่ะลองสุ่มๆก่อนอยากให้บวกเป็นตรงไหนเอ่ยอ่ะอยากให้บวกเป็นอยู่ตรง3ใช่ไหมครับอ่ะเราลองคูณตรวจสอบดูนะครับเอาลบ1คูณกับ x กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นลบ1คูณกับ x กลายเป็นลบ x อ่ะเขียนลบ x ครับลบ x ต่อไป2คูณกับบวก3กลายเป็นเท่าไหร่ครับลองเขียนก่อนกลายเป็น 6x ซึ่งลบ x บวก 6x กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็น 5x บวกลองเขียนบวกกับ x ครับบวก 5x นะครับพบว่าเราต้องการลบ 5x ใช่ไหมครับแต่คูณกันได้เป็นบวก 5x แสดงว่าลบ1กับบวก3เนี้ยยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับดังนั้นนะครับลองเปลี่ยนใหม่นักเรียนคิดว่าควรเป็นอะไรครับ
1: บวก1
0: ควรเป็นบวก1กับ
1: ลบ3
0: ควรเป็นบวก1กับลบ3นะครับลองคูณตรวจสอบดูครับแบบที่ครูทำเมื่อสักครู่นี้นะครับกลายเป็น x เดียว2คูณลบ3 2x คูณลบ3กลายเป็นลบ 6x นะครับลบ 6x ซึ่ง x บวกกับลบ 6x กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นลบ 5x ซึ่งตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับดังนั้นพหุนาม 2x ยกกำลัง2ลบ 5x ลบ3สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 2x บวก1คูณ x ลบ3ครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากที่เพื่อนแยกตัวประกอบเมื่อสักครู่นี้นะครับจะได้ว่าเราแยกตัวประกอบกลายเป็น 2x บวก1คูณ x ลบ3ได้2พจน์คูณกันเท่ากับ0ยังครับจากสมบัติที่ว่า2จำนวนคูณกันเท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัวใดตัว1เป็น0นั่นคือ 2x บวก1เท่ากับ0หรือ x ลบ3เท่ากับ0นะครับจาก 2x บวก1เท่ากับ0เราลองจัดรูปเพื่อหาค่า xได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้ x เท่ากับลบเศษ1ส่วน2นะครับทำนองเดียวกันนะครับจาก x ลบ3เท่ากับ0นั่นคือ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ3นะครับดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าลบเศษ1ส่วน2กับ3เป็นคำตอบของสมการนี้นะครับดังนั้นคำตอบของสมการก็คือลบเศษ1ส่วน2และ3นะครับครับทำนองเดียวกันนะครับหลังจากเราได้คำตอบแล้วนะครับเราลองมาตรวจสอบคำตอบนะครับอันนี้ครูอยากให้นักเรียนลองกลับไปตรวจสอบคำตอบกันเองนะครับว่าได้คำตอบตรงกับสมการเราหรือเปล่าซึ่งการตรวจสอบจะเป็นลักษณะดังนี้นะครับเริ่มต้นแทน x ด้วยลบเศษ1ส่วน2นะครับนั่นคือตรงไหนมี x แทน x ด้วยเศษ1ส่วน2นะครับจะได้ว่า0เท่ากับ0ซึ่งเป็นจริงนะครับทำนองเดียวกันนะครับลองแทน x ด้วย3นะครับก็จะได้ดังนี้นะครับซึ่งสมการของเราก็ยังคงเป็นจริงอยู่นั่นคือหมายความว่าลบเศษ1ส่วน2และ3เป็น

ครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดนะครับโดยแบบฝึกหัดของเรานะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่3เรื่องการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบที่1นะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด8ข้อนะครับจะเรียงลำดับตามความยากง่ายแล้วนะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางนะครับลองพิจารณาข้อที่5และก็ข้อที่8นะครับ

0: ครับสำหรับแบบฝึกหัดที่ครูให้นะครับเนื่องจากมีข้อที่เยอะนะครับครูอยากให้คุณครูปลายทางพิจารณาข้อที่ให้นักเรียนปลายทางเลือกทำนะครับอาจจะมีข้อใดเป็นการบ้านก็ได้นะครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้จากการเรียนในคาบนี้ครับมีนักเรียนคนใดอาสาสรุปให้เพื่อนไหมครับเชิญครับ
1: วิธีการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวด้วยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับก็คือเราก็ต้องแยกตัวประกอบของพหุนามตัวนั้นก่อนนะครับแล้วก็ใช้สมบัติของจำนวนจริงคือหากมีจำนวนสองจำนวนคูณกันแล้วได้ศูนย์แสดงว่าจะต้องมีจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็นศูนย์ครับ
0: ใกล้เคียงกับที่ครูต้องการนะครับนั่นคือสรุปนะครับการหาคำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับสามารถใช้วิธีการลองแทนค่าตัวแปรก็ได้นะครับหรือใช้การแยกตัวประกอบนะครับสำหรับวิธีการแยกตัวประกอบนะครับหลังจากที่เราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้สมบัติของจำนวนจริงที่ว่าถ้า m คูณ n นะครับได้0นั่นคือ m เท่ากับ0หรือ n เท่ากับ0ถ้า m และ n เป็นจำนวนจริงนะครับจบแล้วนะครับสำหรับการแก้สมการนะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบครั้งที่สองนะครับซึ่งโจทย์ของเราจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่สี่นะครับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบ2สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบที่1นะครับครูอยากให้คุณครูปลายทางพิจารณาการบ้านของนักเรียนตามความเหมาะสมนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็น

0: การให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนมีความรักมีใจรักในการเรียน
1: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
2: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
3: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
0: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
4: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
5: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาคือความหูก็เราอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่ได้ลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบ่ลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเราครับ
6: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
3: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สันวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชน

0: สิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลาดพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ศตวรรษที่ผ่านมาพื้นที่ของรัฐนิวเม็กซิโกเปลี่ยนผู้ครอบครองไปตามยุคสมัยหลายชาติพันธุ์ฝังรากวัฒนธรรมไว้ที่นี่ในห้วงเวลาที่ต่างกัน
1: As far as overall cultures in New Mexico there were probably so what 19 20

ากเหมือนในหนังเลยอะเรื่องโคโค่อะที่แบบสเปนเม็กซิกันอะไรประมาณนี้เนี่ยมีเพลงเปิดด้วยเจ๋งมากเลยตรงเนี้ยเฮ้ยนี่เลยใช่เลยหน้าแบบนี้เลยเป็นคุณผีใส่ชุดแต่งงานวันนี้เราก็ได้มาเห็นความผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมเห็นร่องรอยของสิ่งต่างๆที่ยังอยู่บนพื้นที่อย่างตรงนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้โหสเปนชัดๆเหมือนเดินเข้ามาในหมู่บ้านชาวสเปนเลย

0: วัฒนธรรมสเปนยังคงอบอวลอยู่ในดินแดนที่พวกเขาเคยครองในยุคที่จักรวรรดิสเปนออกล่าอาณานิคมไปทั่วโลกดินแดนที่ยึดได้ถูกเรียกว่านิวสเปนหลังจากชาวสเปนตักตวงทองคำจากชนพื้นเมืองชาวแอสเท็กในอเมริกากลางไปมากจึงต้องหาพื้นที่ขุดทองแห่งใหม่และในช่วงนั้นเองที่มีข่าวลือว่าทะเลทรายตอนเหนือของนิวสเปนมีทองอยู่ในพื้นที่และที่นั้นได้รับการบันทึกในชื่อนิวเม็กซิโก
1: The first Spanish incursion into this area, what we call now called New Mexico, came in 1538. Initially, they came for gold. Unfortunately, there's never been really any gold here in the state of New Mexico. And when they found that there was really no gold, it took another 50 years before the first conscious effort to then colonize it, in spite of the fact that there was no gold here. They still wanted the land, and as a result, they came here and they've lived here. When the Mexicans won their independence from Spain in 1821, the Emperor of Mexico, Maximilian, also abided by that same understanding of sovereignty between the Pueblos and the Mexican government. And then eventually, when the United States acquired all this land, California, Arizona, New Mexico, Texas, Colorado, and Utah, in signing the Treaty of Guadalupe Hidalgo, which was signed between the United States and the country of Mexico, it authorized and it recognized that sovereignty between the tribes and another sovereign, the United States.

นิวเม็กซิโกกลายเป็นรัฐที่47ของสหรัฐอเมริกาในปี1912แต่ความจริงชื่อนี้เริ่มมีการใช้มาก่อนหน้านั้นแล้วหลายร้อยปีจักรวรรดิสเปนเรียกดินแดนทางเหนือและตะวันตกของแม่น้ำริโอแกรนด์ว่านิวเม็กซิโกโดยตั้งเซนตาเฟ่เป็นเมืองหลวงในปี1609และยังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเซนตาเฟ่จึงเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือ

0: ซึ่งภาพจำที่โด่งดังที่สุดของเมืองนี้คงเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจาก
1: In the 1870s, and companies were formed to form these massive railroads just after the Civil War, train company that started in Atchison, Kansas, and the Santa Fe Railroad, which was the Atchison, Topeka, and Santa Fe, and then came across on the old Santa Fe Trail to California, to Los Angeles. So, well, the original way to get across this country, of course, was on horseback, followed then by wagon trains, where horse-drawn wagons came across with settlers moving into the west. All very difficult, all very slow. And so now you had a train that could basically get you from the center of the country to the west coast in about 3 days, which was phenomenal. And they did stop sometimes at night. They stopped every 20 miles for either wood or water because the engines needed a lot of attention. But every year the engines got better and the stops got less frequent, so they went faster.
2: This is called the Roadrunner, and it runs from Belen, New Mexico, south of here, to Santa Fe. This train is mostly utilized, well, it's just utilized by the public. A lot of the people that work in Santa Fe take the train from Albuquerque or Belen to Santa Fe. People that work in Santa Fe take the train back to Albuquerque, which saves you on gas, and it's real cheap.
3: Mm-hmm. How much?
2: It's a dollar from one stop to the other. So from Belen to here is like $9. So it's nice. And on every Wednesday, in the summer, it's free for senior citizens, so we can come to Santa Fe and pay zero. All we have to show is our driver's license.
4: Yeah.
2: So it's fun.
0: ทางรถไฟที่ตัดผ่านเมืองส่งผลให้ในศตวรรษที่20มีผู้คนอพยพเข้ามาที่ซานตาเฟ่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะศิลปินชาวแองโกลอเมริกันซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวอังกฤษและจุดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นบทบาทใหม่ของซานตาเฟ
4: ่พอพูดถึงซานตาเฟ่เนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะเดิมเนี่ยที่แพทไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันเนี่ยแพทก็จะคิดถึงภาพของรถไฟเพียงอย่างเดียวแต่พอได้มาวันนี้เนี่ยแล้วก็ได้สัมผัสหลายแง่มุมของเมืองนี้ทำให้รู้เลยว่าอ๋อซานตาเฟ่มันไม่ได้มีแค่เรื่องราวของรถไฟเท่านั้นมันมีสิ่งต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของศิลปะซานตาเฟ่เป็นแหล่งผลิตงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคนมากมายที่เข้ามาคนเยอะของก็เยอะทำให้มีของเก่าจำนวนมากมายที่นำมาวางขายเราจะเห็นเลยว่าโหเป็นเวิร์กที่เป็นแอนทีคช็อปเลยสำหรับคนที่ชอบของเก่าเนี่ยเมืองนี้นี่ก็น่าจะโดนใช้ได้เลยแหละ
5: Santa Fe in general, there is a lot of history, a lot of antiques. This area is called the rail yard, and there are several antique stores here because proximity to downtown. We have a lot of people who have second homes, who move here from other areas, who live back east, California, Texas, and move here.And so they bring their things and realize, oh, I want to change it to Santa Fe style. So we collect a lot of antiques.
6: Mm-hmm. What is a Santa Fe style?
5: Oh my goodness. Cowboys, Indians, serapes, you know, bright colors like this. You know, this is the colors, jewelry, art.Santa Fe is very known for its art and history.

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ซานตาเฟ่เนี่ยมีร้านแอนทีคช็อปเยอะก็คือการที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่ยุคชาวเนทีฟอเมริกันเขาก็มีศิลปะของเขาใช่ไหมต่อมาในยุคสเปนในยุคที่ยุโรปเข้ามาหรือว่าในยุคที่เปลี่ยนแปลงเป็นสมัยใหม่

0: ไม่แพ้กันก็คือเรื่องของอาหารซานตาเฟ่เนี่ยเป็นเมืองหลวงของนิวเม็กซิโกดังนั้นเราก็ควรจะไปลิ้มลองรสชาติอาหารแบบพื้นเมืองของชาวเม็กซิกันกันหน่อยแพ้ได้เข้าไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็สั่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเรียกว่าอะไรก็เลยถามเขาว่าอันนี้เรียกว่าอะไรทำมาจากอะไรบ้าง
1: What is this one?
2: So this is a combo plate and it's one enchilada with green sauce which is like green chili chicken wrapped up in a blue corn tortilla and then the pork arrovada is pork that's already marinated in red chili
0: แต่ว่าอาหารเม็กซิกันกับอาหารไทยเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอย่างนึงเลยแน่ๆคือความเผ็ดร้อนคือกินเข้าไปแล้วจะรู้สึกโอ้คิดถึงอาหารไทยขึ้นมาเลยนะมันแบบกินแล้วก็โอ้

ภูมิทัศน์ที่งดงามของพื้นที่ดึงดูดศิลปินชาวแองโกลอเมริกันหน้าใหม่เข้ามาในขณะที่กลุ่มคนเชื้อสายสเปนและกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันตั้งแต่ยุคเก่าก็ยังคงอยู่ร่วมกันช่วยกันสร้างและสืบสานวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับรัฐนี้นิวเม็กซิโกในวันเก่าก้าวผ่านมาสู่วันใหม่วันที่ทุกเชื้อชาติและวัฒนธรรมร่วมกันเป็นเจ้าของต่อเนื่องจากศิลปะยุคเก่าและศิลปะร่วมสมัยในเมืองซานตาเฟ่เดินทางต่อไปยังแหล่งรวบรวมศิลปะโบราณใจกลางเมืองอัลบูเคอร์คีมรดกร่วมจากฝีไม้ลายมือของมนุษย์และธรณีวิทยาของโลก

0: ช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่ง

0: แล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
1: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
2: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
3: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮาก็บ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
3: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
3: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความ

0: หมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตุนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Tune ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอางานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Tune ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บก.เป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกภาคทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Tune นี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมย์เนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟิน

0: ิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
0: ์
1: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งคุณสุรบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กได้ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดังจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหา
0: ร
1: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์ครับ
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร่อ
1: ุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้เหรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจคือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอย่างนี้มันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โอ้
2: ใช่นี่คือเฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ ราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
4: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
4: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม
2: ่นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
4: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
4: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
4: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือ

0: ผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูกใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
1: ใช่
0: เจ้าแรกๆเลยนะฮะ
1: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ย เราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
0: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
1: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได
0: ้น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
1: ่
0: มีบอกราคาไว้ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
1: ใช่
0: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
1: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
0: ร
1: ีเควสต์แบบแซมเปิล
0: ตัวอย่าง
1: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
0: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆอย่างที่มอลลูกเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ยคือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: งานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลลู
1: มอลลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะ
0: คร
1: เราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนเนี่ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมอาจจะเป็นแค่1ไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ

0: วันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ด้วยช่วงนี้ใช่
0: ไปเจอที่แบบพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้

0: ่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ผมเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนางทิพย
1: ์ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจน้ำทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะคะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะเลย
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: มัวผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: ไปดูไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับสว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: มัวนี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร์ DIY นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
3: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
0: ่หุ่น
1: ชอบหุ่นชอบ
0: ตัวนี้เลยเหรอ
3: ใช่ครับตัวนี้
1: ว
3: ้
1: าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออที่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
3: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือจะเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
3: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอดแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
3: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
3: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
3: จริง
0: ป่ะเนี่ย
3: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
3: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
3: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 7-800 เหรอคะ
3: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำเป็นอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
3: ได้
0: นี่ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมาก
0: เลย
1: ค่ะ
0: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
3: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
3: หนังเทียมหุ้มเนาะ
0: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็เปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ที่มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
3: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
3: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
3: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่นี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล
3: ้
0: วนะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
3: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
3: ถ
0: ู
3: กต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงนะครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
3: 4หุ้นนะคร
0: ับ 4หุ้นโอเค
3: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกก็จะใหญ่กว่านี
3: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: สี่หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1
3: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
3: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
3: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได้
0: เพรา
3: ะ
0: เหรอ
3: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
3: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกัน
0: ใช่
3: แล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกลียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
3: ใช่ครับ
0: ตามเกลียวมาน
3: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
3: มีสำเร็จหมดเลย
1: แต่ว่า
3: ร้านก่อสร้าง
1: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
3: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นกลายเป็นว่าเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
3: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
2: ก็โลหะกัน
3: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได้คร
0: ับ
3: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยครับและอันนี้สนใจมาก
3: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
3: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้อง
0: ขึ้น
1: เครื่อง
0: ไปไหนอ่ะ
1: ขึ้นเครื่องคุณมองบน
3: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
3: เป็นเหล็กเส้นอันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
0: กเผาคือไง
3: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตั
0: วนี้จะเป็น
3: เหล็กเส้นนะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งแรงง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนกัน
0: เหล็กเส้นอะนะ
3: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
3: ยู่ตัวเลยครับ
0: ไม่บิดไ
3: ม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
1: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
3: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หน4หนไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
3: ใช่คร
0: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเน
3: ี่
0: ยเขาใช้ทำอะไรพี
3: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
0: เราเนี่ยคือถึงเป็นแกนนั่นแหละ
3: ใช่ครับ
0: ม
3: ัน
0: คือแกนนะฮะ
3: เหล็กตันนั่นเอง
0: มันต้องแข็งมาก
3: มันแข็งมากเลย
0: แข็งมาก
3: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
0: ไม่ไป
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
3: ใช่
0: โอเค
3: โครงสร้าง
0: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
3: ่ใช่เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
0: ์
3: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดา
0: ะ
3: นะครับความสูง
0: เป็นสตู
1: เตี้ยหน่อย
3: สตูเตี้ยหน่อย
0: เตี้ยหน่อย
3: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
0: ใช่ใช่
1: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
3: ขึ้นแล้วขึ้นได้
1: ขึ้นได้อีก
3: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
0: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยก่อนครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ที่มีประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์

0: ียบร้อยนี่คือโครงสร้างแล้วก็เนื้อคือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้เพื่อจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้ไอ้นี่ผมไม่ได้โยนนะแต่คือกับคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: สอนด้วย
0: เราเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานมายนะเดี๋ยวคุณคอนแท
1: คอ
0: ะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เพื่ออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่มี
1: ก็จะเป็น
0: ไม้อัด
1: ครับ
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้ไม่อัด10มิลครับจริ งจริงจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: แต่นี่ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอบนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะทางนั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมเอาไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: ันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่อัดหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนา20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2ประมาณ2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: อ่าโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เป็นเบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
1: ย่างนั้นมันถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูเขาหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงด้วย
1: ถูกต้องครับผม
0: คำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี้ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันต้องอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าถ้าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มในหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50 บาทครับอันนี
0: ้ถูกแล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อนสองก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษจริงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่าเป็นฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีกเข้าไปแล้วก็
2: แปะได้เลย
1: นะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเงี้ย
0: ใช่ๆอันนี้มีสองแบ
2: บ
0: ถ้าไปซื้อแบบที่มันติดถ้าลอกได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลอกได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: คร
0: ับ เราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เห็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับไหมคะหลายแบบ
0: ถ้าเบิ้ลเอาเนาะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าบอกไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บ
1: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกหุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมากถ้ามีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลย
0: ค
2: ุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยคือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบเออใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยว่ะ
1: เราก
2: ็
1: พ่นกาวลงไปเลยครับพ่นกาวลงไป
2: พ่นกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: พ่นเลย
1: ครับพ่นเลย
0: พ่นเลยนะ
1: พ่นให้มันเยิ้มๆ
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน
1: ่
2: อยเยิ้มๆหน่อย
1: เยิ้ม
2: ประมาณน
1: ี้
2: เลย
1: ครับ
0: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยไม่เลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ครับ
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดเนี่ย
1: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อก4ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: แล้วค่อยเก็บ
2: โอ้
0: มันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบ
1: มันก็อาจจะมีนิด
0: ๆโยนนิด
2: ๆเป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เนาะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
1: ครับยิงอย่าง

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับมันไม่ได้มันจะ
2: จะเหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: ก็คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบของจีบนี่ไงคือเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบา
2: เฮ้ยนี่แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: คือ
0: ดำด้านเท่มากเลยนะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
2: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
1: ปาก
0: เก
1: ล
0: เลท
1: ใช่คร
0: ับ
1: ขูดเป็นรอยได้นะคะกันไว้
2: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะส่วนนอกหรือส่วนในก็ได้
0: ได้หมด
2: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
2: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
0: ึ
2: ดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่ายแต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
2: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขุขักใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2อาจจะไม่ค่อยดี
2: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: จะใช่มันไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเน
1: า
0: ะ
1: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
2: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยว
2: นั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้โอเค
2: ครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
2: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
0: ้เข้าใจ
2: นะครับ
0: ค
2: ื
0: ออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพิ่งล็อกเลย
2: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
2: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทสที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
2: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตาม
2: เศษไม้ธรรมดาใช่
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
2: ใช่
1: ใช
0: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
1: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
0: ฮะแล้วไงต่อพี
2: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
2: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
2: ั
0: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
2: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
2: ใช่คร
0: ับ เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
2: ติดกับตัวนั้นก็ได้นี่เลยก็ได
0: ้นะติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยปิดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
2: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
2: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
2: นี่เราก็ยึดตัว
0: ในกรณีนี้ยึดนี่ก่อน
1: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
2: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
1: ได้ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ไว้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ้องเต้วันนี้ได้แล้วอันนี้คือเจาะแบบทะลุ
2: เลย
0: เนี่ยทำไมอ๋อมันเจาะกระแทกอยู่อ่ะ
2: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อมันเป็นเจาะกระแทก
2: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
1: มันต้องใช้จอดกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอดธรรมดา
1: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอดกระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
2: อ๋อ
0: เป็นจอดกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็
1: ค
0: ือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอดไม้ธรรมดากับโหมดจอดกระแทกไว้จอดปูน
2: อ
0: ่
2: ะ
0: อันนี้มันเอาไว้จอดปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเอามาอะแดปต์ใช้เท่านั้นเอง
2: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
2: แป้นสีแดง
0: มันออกมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้อง
2: เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
2: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
2: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
1: ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
1: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ัน ตอนนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
2: ใส่ได้เลย
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
1: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
0: ้นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
2: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ความเห็ดนิดนึง
2: มันจะดูไร
0: เราดูเป็นเห็ดนิดหน่อย
2: ครับ
0: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้า
2: ครับ
0: ผ้าลายที่คุณชอบอะ
1: ไรก็ได้ก็ได้นะคะไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
2: เดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
1: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: โอเค
3: กระแทก
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย
2: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
2: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
2: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: เออแต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
2: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะตอนน่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่ามูดมันคือมูดอะไร
1: ใช่
0: ไหม
1: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
1: ว
0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
2: ได้หมด
0: นะครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้ววันนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
2: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อมรินทร์ทีวี

0: จากมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และมาตรการสำหรับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความดีเพื่อเป็นเกราะกำบังให้นักเรียนได้เอาตัวรอดในยุคสถานการณ์แบบนี
1: ้โรงเรียนมาดินุสรของเราได้เป็นสถานศึกษาที่เริ่มการพัฒนาความดีจากสโลแกนที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการกำหนดแผนงานการดำเนินการและการส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรได้มีการส่งเสริมการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
0: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรเป็นการส่งเสริมการทำความดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับยุคในการปฏิบัติตัวแบบ New Normalปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตเพื่อเป็นช่องทางในการทำความดีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของนักเรียนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเก็บที่นอนด้วยตนเองสวดภาวนาแผ่เมตตาตื่นนอนและก่อนนอนการช่วยเหลือตนเองกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนความดีในโปร

โปรแกรม T-Score พร้อมกับอัพโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในโซเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดมาโดยมีการนำสื่อโซเชียลความดีมารีอนุสรมาบูรณาการในการดำเนินงานได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมารีอนุสรอย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีอนุสรมีระเบียบวินัยเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมาย

างการพัฒนาดังที่กล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการบูรณาการสื่อโซเชียลเครดิตมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขอสัญญาด้วยพันธกิจและจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาภรณ์แต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหน ไปชมกันเลยครับ

0: ไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงนี่ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเอ้ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมา
1: เฮ้ยลืมใส่อะไรเนี่ย
0: ลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้โหดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: ขอถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไอ้แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครจะตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยป้าจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหา อาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยล่ะจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บาปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
0: อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อก
0: ับ
1: งานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง่าย
1: เราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่น
1: ๆลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: ศึกษานานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ถึงมาเริ่ม
0: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ขี้เหร่นะ
1: ครับ
0: เงินก็โอเค
1: ครับ
0: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชเลยลาออกดีกว่า
1: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
0: ่
1: ก็คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะ
0: ฮะ
1: แล้วก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมันเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
0: จีนนี่ก็
1: ฉลกกับทางนั้น
0: อ่ะแล้วยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
1: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
0: ใช่บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช
1: ่
0: วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ๊ยตายแล้วขายเป็นลูกค่ะ
1: ใช่ถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากล่าวว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
0: ตั้งใจเลย
1: ว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
0: ช่วงมะนาวแพง
1: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
0: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นก็ปลูกได้ไหมนอกฤดู
1: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
0: ้ซึ่งยากกว่าปกติปลูกตามธรรมชาติ
1: ใช่
0: ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
1: ครับผม
0: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร
1: ่โอ้ลูกละสลึง
0: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
1: ่8บาท9บาท
0: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคานี่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
1: จูงใจมาก
0: ดีมาก
1: จูงใจ
0: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
1: ครับผม
0: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
1: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
0: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
1: ครับ
0: ลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่ถูกต้อง
0: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
1: ประมาณ10ไร่ครับ
0: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
1: เอาตีเป็นต้นดีกว่ามั้ย
0: ตีเป็นต้น
1: ต้นนึงนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300ถึง400ลูก
0: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
1: ครับ
0: 3-400 ลูก
1: ครับ
0: แล้วแต่
1: ไม่เยอะนะฮะ3-400นี่ไม่เยอะนะ
0: ธรรมดา
1: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง500-600-700ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน400-500ลูกเนี่ยทำได
0: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอะนักไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมันหาก็เหมือนกันให้เขาออก500-600ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
1: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อย
1: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องโดบเขาให้ดี
0: มีวิธีการ
1: ใช่มีวิธีการ
0: มีเคล็ดลับ
1: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
0: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
1: คร
0: ับ อุ๊ยตายแล้วไล่1อุ๊ย
1: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
0: อุ๊ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วพอแล้วสะเทือนใจมาก รู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องมาผัวนาวดีกว่าโอ้ยตัวดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
1: สมพรครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สวนมะนาวสมพรนะ
1: ของครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนบุญญาพรครับ
0: สวนบุญญาพร
1: ครับ
0: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
1: ครับผม
0: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เผื่อนาคสนใจอ่ะอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
1: จะไหวเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
0: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
1: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะฮะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละสลึงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับแม่ไม่น่าล่ะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้ผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบจังเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
2: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
1: สายพันธุ์ที่ปลูก
2: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่จะเก็บผลผลิตขายน
1: ะ
2: ประมาณ4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธ
2: ุ์3 4สายพัน
1: ธุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
2: แฟนพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแฟนพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
1: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
2: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: อ๋อ
2: ต้องเลย
1: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกอุ๊ยแป้นพิจิตรอุ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: แล้วที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: พแป้นลำไพ
2: ครับอันที่2ตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ค่อนข้างจะอ่อนแอ
1: และที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่จ้าฮะมันคืออะไรจ้า
2: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
1: เลมอนฮาวาย
2: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวนี้มันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
2: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
2: แบบเลมอนน้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
2: ันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
2: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่เบลอเลย
2: อันนี
1: ้นี่อะไร
2: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
1: เพราะต้นใหญ่
2: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยนี่ก็มีประโยชน์พวกนี
1: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
2: ใช่
1: ให
2: ้
1: ต้นโตเร็วอย่างอื่นล่ะจ้า
2: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันไร้เมล็ดเป
1: ็
2: นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็
1: มะนาวไม่มีเมล็ด
2: ครับผมนี่แหละครับพันนี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใครอ
1: ันนี้ขายได้เท่าไหร
2: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเจ้าพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
1: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
2: ใช่ๆ
1: ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
2: น่าจะประมาณนั้น
1: 2หลักได้เลย
2: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัดก
1: ็
2: อาจจะไม่เจอ
1: ไม่มี
2: คนไทย
1: ยากกว่าคนอื่นไหม
2: ไม่ยากกว่าจริงๆก็เป็นพันธุ์ที่ปลูก
1: ทนโรค
2: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
2: ใช่
1: มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
2: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมเนี่ยของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าเป็น
1: กิ่ง
2: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได้เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
1: อันน่ะ
2: ทนโรค
1: ได้ะ
2: ผมบอกไม่มี
1: ไม่มี
2: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
1: ้
2: แต่พันนี้ ใกล้เคียงที่สุด
1: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
2: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรคอันนี
1: ้ตั้งชื่อเขายัง
2: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป็นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้น
1: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมานาน
2: พิจิตรในดัง
1: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
2: าจารย์แป้นสุประเสริฐ
1: แป้นสุประเสริฐ
2: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี้แล้วแกก็มาต่อยอด
1: ต่อยอด
2: ใช่
1: ดีขึ้น
2: ดีโอ้นี่ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่ซื้อตัวนี้ไม่ได
1: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
2: จริงๆคล้ายๆกัน
1: คล้ายกันคือ
2: ก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
1: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
2: มี
1: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
2: ได้ๆ
3: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

0: น้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
1: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโออันนี้พันอะไรจ๊ะ
2: อันนี้พันดอกพิเศษครับ
1: ดอกพิเศษ
2: ครับ
1: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
2: ครับ
1: นี่เป็นดอกเขาไหมเนี
2: ่
1: ย
2: ใช
1: ่แล้วยังไงต่อจ๊ะ
2: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
1: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
2: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าเราก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไปครับผม
1: แล้วเขียวปึ๊ดเลย
2: ก็อ่อนไปนิดนึง
1: อ่อนไปนิดนึง
2: ฮะเดี๋ยวนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแก่ออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
1: ๆรากมันไม่แทง
2: รากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
1: มีอะไรบ้างวัสดุ
2: ปลูกหลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้เนี่ยมันจะร้อนทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
1: อ
2: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็น
1: อ
2: าจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
1: จับดูก็รู้
2: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้อนคุณค่อยมาปลูกมันเมื่อนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางเนี่ยเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั่นแล้วก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกนั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี้ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณ
1: ก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าๆเกือบปาก
2: ครับ
1: ก็ใส่มาประมาณนี้
2: ครับ
1: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบปากคออันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
2: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
1: มันจะยุบอีก
2: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
1: ้อ๋อเหรออ
2: ันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
1: ต้องมีไม้ค้ำ
2: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
1: อ๋อปักหลัก
2: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ผูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
1: ค้ำขวางใบม
2: ันครับค้ำชิมเสียงช่วยกันให้มัน
1: แต่อันนี้โอเคอยู
2: ่อันนี้ก็พออยู่
1: ต่อไปก็ลดน้ำ
2: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
1: เลย
2: ทันที
1: ฮะให้เขาชุ่มชื้น
2: ครับ
1: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ประมาณนี
2: ้ครับผม
3: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบ ผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย

0: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันอย่างนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
1: ที่บ้านได้เลย
0: ใช่
1: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
0: ้ครับผม
1: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงลำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
0: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำ
1: แนะนำ
0: ก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
1: 21714
0: ครับผม
1: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
0: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะฮะก็คือไนโตรเจน 21%
1: 21ฟอสฟอรัส
0: 7
1: 7
0: โพแทสเซียม
1: โพแทสเซียม4
0: 14 14ครับ
1: โอเค
0: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
2: อาจจะดูไม่ยากเท่าไหร่ครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ตั้ง3แล้วนั่นนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่ไปเลอะเทอะ
3: อ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกนะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อันนี้ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อีก
3: ครับครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถจะโต
1: ลูกเขาแน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
3: เท่าตัว
1: เท่าตัว
3: อ๋อลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
3: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วกุขะจะไม่ค่อยกุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่ม
1: อ่อนลง
3: เริ่มอ่อนลงแล
1: ้
3: ว
1: แล้วก็ความขุขะเนี่ยเขาน้อยลง
3: ใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ผิวเขามันกว่า
3: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
1: โอ้แข็งอันนี้
3: จะนิ่มกว่านิดนึงจะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้ว
1: มัน
3: จะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันจะ
3: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
3: เอาได้ครับครับหรือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
3: ใช่ครับถูกต้องถูกต้องเลย
1: จริงมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
3: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
3: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหลือง
3: นิดไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
3: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
3: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
3: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
3: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเราเพราะมะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
3: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
3: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
3: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
3: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุ่มๆเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
3: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
3: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวกัน
3: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะฮะ
1: คองแข็งอร่อย
3: คองแข็งเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคงเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคงเกอร
3: ์หน้าฝนโรคนี้แคงเกอร์นี่จะหลักสุดแล้วก็ ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคน่าจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะมาจะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
2: ลาน้ำหมาก
3: ลาน้ำหมาก
2: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
3: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
2: ไป
3: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
2: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
3: ครับผม
2: ปลายฝนต้นหนาว
3: ครับ
2: อ๋อ
3: ครับ
2: แล้วช่วงหนาวจะจัดเลยมีไหมเขาต้องดูแลยังไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
3: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต้นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูว่าทิศใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
2: ้
3: ใช่ไหมฮะบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฮะเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม
2: ้
3: เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
2: อันนี้อย่างแคนเกอร์ล่ะแคนเกอร์นี่แก้ไขยังไง
3: แคนเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
2: ้
3: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคนเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
2: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
3: ์ถูกต้องครับ
2: มีวิธี
3: ครับแต่เล่ายาวนะ
2: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
3: ดีครับไปหาที่นั่ง
2: สิวเสียหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

ได้มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อย

0: อยยุบลงไปโอ้ยกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์นึงที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
2: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาว
1: หน้าหนาว
2: ประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
2: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
2: ครับผม
1: แล้วก็มาแตกลูก
2: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
2: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
2: ถูกในช่วงฤดู
1: ถูกในช่วงฤดูฝน
2: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
2: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงนึงพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
2: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะแล้วปลูกยังไงอ่ะ
2: เราไม่ได้ใช้
1: ไม่มีวงเลยอ
2: ่
1: ะ
2: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
2: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำเนี่ย
1: แต่ไม่มีน้ำขัง
2: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมันลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
2: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราเก็บขายในเดือนมีนาแล้วก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่มันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะบำรุงใบเยอะหน่อยนะครับก็คือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
2: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
2: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
2: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
2: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
2: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
2: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
2: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
2: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
2: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ย

0: ยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่ยกหลังนี่ไอ้ยกหน้ายกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอยกหน้า1เดือนยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้ดังนั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทําใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวนึง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
0: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตเป็นฮอร์โมนตัวนึง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
0: เราเรียกย่อว่าแพคคือพาโควิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้ง2ครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโควิทาโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดจากนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งหนึ่งฉีด2ครั้ง
1: อุ้ยก็ไม่โตสักที
0: ฉีด2
1: จะโตจะโตฉีดอีกแล้วจะโตฉีดอีกแล้ว
0: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกหลังที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันจะคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใช่
0: มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
0: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทำให้ใบมัน90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดีถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
0: ไม่ใช่แล้วของละ2ครั้งพออ
1: ๋ออ
0: าจจะใช้ปุ๋ย
1: ยก
0: 0060ไม่ยกหลัง
1: ยกหลังเลย
0: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
0: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าพึ่งโต
0: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได
0: ้ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี้ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่ตอนนี้เราก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากเนี่ยวิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ดีมะนาวลงดินได้ดี
2: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นประปุกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่สองเป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่สามเป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศอะนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
0: อ๋อปกติของเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
1: น
0: ี้
1: พวกนี้ที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
0: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำ หมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่าเขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไว้เองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
1: คิดว่าแปรรูป
0: น
1: ้ำผึ้งมะนาว
0: ครับ
1: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นประมาณกี่เท่า
0: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
0: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
1: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
0: ครับ
1: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นโน่นยังไง
0: ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมใช้คำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีสุดก็คือไปอบรมฮะ
1: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามี กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลย แต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเห็นเป็นคนดีขนาดนี
0: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
1: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
0: ครับ
1: แต่อีก3ตัวน่ะ
0: ครับ
1: หมากับแมวฝากไปด้วย
0: ครับครับได้
1: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
0: อ๋อได้เลย
1: ส่วนอันนี้ฝากไว้ด้วย
0: โอเค
1: อันนี้ระหว่างทางเหนื่อย
0: อ๋อ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อน
0: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
3: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดี

สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทําให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะ2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบที่พี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบทายค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบทายให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบทายให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบทายนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบทายอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

ชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเททไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้ค่ะผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารวิชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะบนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตวิชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝัง

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราช

0: ุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณทิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมียลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: วันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เป็นการพระราชพิธีสำคัญค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนบรรจบครบ15วันค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำภาพนับตั้งแต่วันที่ประชาชนทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนมาร้อยเรียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะ

0: ที่สำนักพระราชวังได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนาสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ขบวนรถยนต์หลวงได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำสงฆ์พระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะ
1: วันที่13มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

ช่วงวันที่14-16 มิถุนายน 2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

0: ันที่14มิถุนายน2569เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

วันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 8:24 น.สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังและทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 10:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: วันที่19มิถุนายน2569เวลา 18:46 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: สำหรับการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: นอกจากนี้ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนหน้าแล้วคือสมเด็จพระนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซน
1: สาระสำคัญของวันนี้นะคะพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากันหนึ่งพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาค่ะซึ่งการพระราชพิธีก็จะสืบเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาค่ะซึ่งสาระสำคัญของวันพรุ่งนี้พระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์ค่ะ
0: ในท้ายพิธีในการนี้พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนิมนต์จาก2อารามด้วยกันนะครับก็คือวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: ทั้งนี้นะคะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
0: ในเช้าวันนี้นะครับหลายหน่วยงานนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวานเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดทั้งในส่วนของหน่วยราชการแล้วก็อารามต่างๆนะครับในภาคเช้าที่ผ่านมานะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระกุศลมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ซึ่งวัดต่างๆนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ครับ
1: และตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้นะคะสร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะคะหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาว ชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานค่ะรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศและมุมทั้ง4นะคะที่ประดิษฐานพระโกศลมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนนะคะคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมค่ะชุดแต่งกายก็จะแต่งตามหมายกำหนดการนะคะซึ่งมี2ชุดด้วยกันคือชุดพระราชฐานและชุดเต็มยศทหารมหาดเล็กค่ะ
0: ทหารกองเกียรติยศพระศพในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่17กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ครับส่วนกองทหารเกียรติยศรับเสด็จนั้นจัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน3กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ครับ

รูปที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระโกศนั้นทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปนั้นมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอพานสีแสดเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสำเภาสีเหลืองเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดครับ

สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

ผู้ชมคะที่ด้านขวาของพระโกศนะคะจะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้นะคะได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในรวมถึงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ภายในพระที่นั่งนะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซ่นรอรับเสด็จค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระโกศค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ

0: ักครู่ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: สัพพุทธวินาศายะปริตังรุชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยาวินาศายะปริตังรุชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายะปริตังรุขะมังคลัง

กวัฏสัตตังชีวโตอติเรกวัฏสัตตังชีวโตอติเรกวัฏสัตตังชีวโต

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์10รูปซึ่งอาราธนามาสวดพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาก่อนที่จะออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพระสงฆ์10รูปประกอบด้วยรูปที่1

จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสรูปที่2 สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่3 สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่4 สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่5 สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่6 พระพรหมโมลีวัดปากน้ำรูปที่7 พระพรหมบัณฑิตวัดปรยุรวงศาวาสรูปที่8 พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9 พระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารและรูปที่10 พระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับซึ่งอีกสักครู่เจ้าพนักงานจะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมกถึกที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับ

ขอเรียนให้ผู้ชมได้รับทราบนะคะที่บริเวณพระโกศนั้นนะคะก็จะมีทางสองฝากฝั่งนะคะคือด้านขวาของพระโกศและด้านซ้ายของพระโกศนั้นมีสิ่งสำคัญทอดถวายไว้อยู่นะคะซึ่งที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนั้นก็จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายค่ะประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในนะคะซึ่งอีกสักครู่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้ค่ะนอกจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในแล้วก็ยังมีเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ค่ะอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน

ร้อมด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมมาจุลจอมเกล้าฝ่ายในพร้อมด้วยเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พร้อมด้วยฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับค่ะจากนั้นนะคะยังมีฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับด้วยค่ะนั่นเป็นที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนะคะที่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทอดถวายไว้ส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศก็จะมีเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายค่ะประกอบไปด้วย6สิ่งสำคัญด้วยกันนะคะได้แก่ผ่านพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมผ่านทองคำลงยาค่ะและก็จะมีขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำรวมถึงกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันส่งพระพักทองคำลงยาและผ่านรองและบ

0: นี่คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับลักษณะนั้นเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงพาดสังฆาติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู
1: ้
0: พระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลานะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายเป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาแต่โบราณในศิลปกรรมของพระพุทธศาสนาครับ
2: สำหรับการพระพิธีธรรมนะคะสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยามนะคะ6ช่วงเวลาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมค่ะ

0: ติสรณีนะ
1: สหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ

มาจโนกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอัญญาจทาสันติทะสัตตาปรชัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชภานสมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

จะวัสสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตีณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตตสมบัติและปรหิตตปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวร

วงเธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งภัยบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพระญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมสานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็นสามประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้น
อีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลมาปฏิบัติดังที่ตัดแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคะนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตทัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตทัตตะมะพิญญายะสัทัตถะปะสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ญาติกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่าญาตัถะจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งญาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะ
พระพุทธบิดาเป็นต้น

ให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตถะจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัชจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตถจริยาระยาตถจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าตถัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหะวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่ายาตัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตหิตะสมบัติ

และปรหิตปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สวัสดิผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้า

0: เห็นมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูลมนูญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพร
1: ที่จบไปแล้วนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์โดยปรารภพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งใบบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะโดยหลักธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายนั้นประกอบด้วยอัตถจริยา3ประการคืออัตตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนญาตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติและโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่โลกหรือประชุมชนทั่วไปครับพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งจะได้สวดธรรมคาถาประกอบด้วยรูปที่1พระครูสิริวัชรวิสุทธิ์รูปที่2พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปริญธรรม7ประโยครูปที่3พระมหาเจษฎาอธิปัญโญปริญธรรม7ประโยคและรูปที่4พระมหานัทพลนัทพโลปริญธรรม7ประโยคทั้ง4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
2: ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งสำคัญเฉกเช่นครั้งนี้นะคะเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วก็จะต้องมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเสมอโดยถวายพระธรรมเทศนาจนจบกันจากนั้นจึงจะมีพระปริญญานะคะสวดธรรมคาถารับกันเทศต่อไปค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาครับซึ่งทั้ง4รูปประกอบด้วยพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปริยธรรม7ประโยคพระมหาเจษดาอธิปัญโยปริยธรรม7ประโยคและพระมหานัทพลนัทพโลปริยธรรม7ประโยคสมเด็จพระมหารัช

0: งคลมุนีเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยาราม
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

0: จ้าพนักงานลาดพระภูษารองโยมและพระภูษาโยมครับ
1: เป็นการลาดพระภูษาโยมจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูษาโยมอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์จากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูษาโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนผ่านพระมหากฐินค่ะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับ

สงฆ์สดับปกรณ์แล้วนะครับต่อไปพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาครับ

ระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้เตียงสวดทิศตะวันออกเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระมหาวโรธธรรมวโรพระครูสังฆการวิจิตเอกพลจิตตพะโลและพระครูวินัยธรปฏิภาณบุญยธีโรบทที่ใช้สวดเป็นบทสวดพระพิธรรมมัทสังคหะปริเฉทที่1ถึงปริเฉทที่7ทำนองสรพัญญะพระพิธีธรรมเตียงสวดด้านทิศตะวันตกเป็นพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูบดีกาบัณฑิตปัณฑิตจิตโตและพระครูปัญญาวรธรรมวิเทศสักกรินปัญญาทโรบทที่ใช้สวดหมวดอาสวะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหวิภาคทำนองที่ใช้สวดทำนองเลื่อนครับ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบค่ะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี

ิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานำมาซึ่งความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินนะคะโดยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ได้โอกาสมาโดยตลอดเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะจากการที่ประชาชนนั้นต่างพร้อมใจกันสวดมนต์เพื่อถวายพระพรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทรงพระประชวรรวมถึงภาพที่ประชาชนจำนวนมากนะคะสวมชุดดำและเดินทางไปถวายอาลัยรวมส่งเสด็จตลอดสองข้างทางค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้าน

ำหรับภาพจำที่ประชาชนมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาก็คือพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงแห่งแผ่นดินที่ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในถิ่นทุรกันดารค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การที่ประชาชนชาวไทยต้องสูญเสียพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองพระองค์ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสร้างความโศกเศร้าอย่างยิ่งให้แก่คนไทยนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งสมเด็จแม่ของแผ่นดินผู้คนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติการเสด็จสวรรคตเปรียบเสมือนการสูญเสียร่มโพร่มไทรหลักของประเทศชาติค่ะประชาชนจำนวนมากต่างเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่ก็เชื่อว่าความรู้สึกที่ตามมาต่อจากนั้นก็คือการมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานและแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่เคยเสื่อมคลายค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

ในการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในแต่ละครั้งนะครับเจ้าพนักงานที่มาปฏิบัติด้านศาสนพิธีจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นเจ้าพนักงานจากกองศาสนพิธีกรมการศาสนาครับเช่นในการเชิญคัมภีร์เทศหรือการเชิญพัดรองในการประกอบพิธีในแต่ละช่วง

ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแห่งนี้นะคะพระหีบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร9ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นะคะทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอค่ะ
1: ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันหรือปันนรสมวานในครั้งนี้แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับ
2: นอกจากนี้นะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะและกรมเจ้าท่ายังได้บูรณาการความร่วมมือจัดระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะที่ประสงค์จะเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังค่ะทั้งนี้นะคะขสมกได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่อเดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยจะเริ่มให้บริการนะคะตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 19:00 นในขณะที่เส้นทางของประตูเทวาพิรมนั้นจะให้บริการถึงเวลา 20:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางกลับหมดค่ะ
0: สำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะมีการพระราชพิธีสืบเนื่องในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 นค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการสวดพระอภิธรรมประจำวันซึ่งก็จะมีขึ้นในทุกๆวันนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 นไปจนถึงเวลา 21:00 นค่ะการพระราชพิธีก็จะดำเนินเรื่อยไปนะคะจนถึงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันนะคะในวันที่30และ31กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในวันที่18และ19กันยายน2569ค่ะ

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานซึ่งเรียกกันว่าบำเพ็ญกุศล100วันก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพนะครับเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้นะคะพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดศิลป์พร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือข้าราชการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจหน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่คลองยายหลีตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับพื้นที่บริเวณนี้ครับรอบๆก็เต็มไปด้วยประมงชายฝั่งรวมถึงบ่อกุ้งด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องราวของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: ปัจจุบันการขยายตัวของเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการทำนากุ้งโดยตรงเลยล่ะครับ
0: แต่ด้วยความใจสู้ไม่ยอมแพ้และมีหัวก้าวหน้าครับทำให้เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้สามารถก้าวข้ามปัญหาเรื่องน้ำและทวงคืนธรรมชาติที่เหมาะกับการเลี้ยงกุ้งกลับคืนมาได้ครับจนในวันนี้ครับผมสามารถบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่ากุ้งที่เธอเลี้ยงนั้นคือกุ้งอินทรีแม่ที่กินได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอยู่เลยครับเรารีบดำน้ำว้ายขึ้นเรือไปหาเธอเลยดีกว่าไปไป
1: ได้ยินมาว่าพี่ติ๋วหรือพี่จรูนไกรเนตรเกษตรกรผู้คร่ำวอดกับการเลี้ยงกุ้งมาหลาย10ปีเธอใช้น้ำหมักสับปะรดในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งของตัวเองว่าแต่จะเป็นยังไงบ้างเราไปคุยกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่าครับ
0: พี่ติ๋วครับพี่ติ๋วครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับพี
2: ่สวัสดีค่ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงสับอยู่ตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับผมกำลังนั่งทำน้ำหมักอยู่ใช่ไหมน้ำหมักสับปะรดทำไมต้องเป็นสับปะรดพี่มันเป็นอย่างอื่นได้ไหม
2: ถ้าเป็นอื่นก็ไม่เป็นสับปะรด
0: ครับพี่ตายอย่างอื่นไม่เป็นสับปะรดคือผมถามหมายความว่าสับปะรดมันดีกว่ายังไงแล้วทำไมมันถึงมาบำบัดน้ำเสียในบ่อกุ้งของพี่ได
2: ้ถ้าเป็นผลไม้อย่างอื่นมันก็ไม่สามารถเอามาบำบัดน้ำเสียได้เพราะว่าผลไม้อย่างอื่นมันเป็นน้ำหมักอีกแบบนึงซึ่งเอาไปใช้กับพืชแต่ถ้าใช้กับสัตว์น้ำเนี่ยจะต้องใช้เปลือกสับปะรดเท่านั้นเพราะว่าที่ตาของสับปะรดจะมีจุลินทรีย์ตัวบาซิลัส
0: ไหนพี่จุลินทรีย์ตัวบาซิลัสของพี่มันมีในนมเปรี้ยวไม่ใช่เหรอพี
1: ่หน้าตาของเจ้าจุลินทรีย์ก็จุดขาวๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็ต้องเป็นสับปะรดที่ปลูกแบบปลอดสารด้วยนะครับถึงจะมีจุลินทรีย์ตัวนี้อยู่
0: อ๋อคือถ้าเป็นสับปะรดแบบใช้เคมีเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนี่ปลอดสารสารอะไรพี่สารอาหาร
2: สารพิษ
0: กินได้กินได้จริงๆนะ
2: เป็นช้างเหรอ
0: ก็อร่อยดีก็อร่อยดี
1: แหมมุกเยอะจริงๆเลยนะพี่ผมว่าเรามาเริ่มทำน้ำหมักสับปะรดกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากการสับเปลือกสับปะรดให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนสับสับแล้วก็สับครับ
0: เพลินดีนะครับผมเคยแบบสับๆไปเหลือ2นิ้ว3นิ้วอะไรอย่างงี้
1: แม่เอาเข้าจริงๆก็พอไหวนะครับ
2: จะฝึกงานที่นี่ตั้งเดือนไหม
0: จะดีนะ
1: เมื่อเปลือกสับปะรดกลายเป็นชิ้นเล็กๆอย่างที่เห็นนี้แล้วต่อไปก็ต้องเติมกากน้ำตาลลงไปครับ
0: กากน้ำตาลใช้ได้นะครับผม
1: แล้วอย่างนี้เราไม่ต้องผสมน้ำไม่ต้องผสมอะไรเลย
2: ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวน้ำจะออกมาเอง
0: ว้าว
1: ล็อกหมักทิ้งไว้2สัปดาห์ก็จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นอย่างที่เห็นในขวดนี้ล่ะครับแต่ถ้าจะนำไปใช้ก็ต้องผสมกับน้ำสะอาด100ลิตรกากน้ำตาล1ลิตรแล้วก็หัวเชื้อเข้มข้นอีก1ลิตรครับผสมหมักไว้อีก7วันก็จะได้น้ำหมักสับปะรดไปบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
0: ตักออกมามันจะเป็นแบบนี้นี่เข้าปาก
2: อร่อย
0: อีกที
1: เอาอีกทีด้วยเหรอแล้วที่พี่ผู้ชายท่านนี้เขาเอาปลาตัวเล็กๆมาผสมกับรำข้าวแล้วก็เทน้ำหมักสับปะรดลงไปนำมาบดเป็นเนื้อเดียวกันนี่มันคืออะไรกันครับบิน มูลสัตว์แห้งรำข้าวน้ำหมักสับปะรดแล้วก็เนื้อปลาบดเมื่อสักครู่นี้กำลังจะกลายเป็นอะไรกันก่อนอื่นก็ต้องเอาดินผสมกับมูลวัวแห้งแล้วก็รำข้าวซะก่อนครับ
3: ดูเหมือนว่าใส่นมแล้วกินได้เลยครับผมดูเป็นอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมาทันที
1: จากนั้นก็เติมเนื้อปลาบดลงไปตามด้วยน้ำหมักสับปะรดนวดให้เข้ากันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเลยครับ
4: เดี๋ยวว่ามันไม่ตายเดี๋ยวมัน
1: อ๋อที่แท้พี่ติ๋วกำลังจะทำก้อนมหัศจรรย์หรือก้อน EM สูตรน้ำหมักสับปะรดเพื่อใช้สร้างอาหารให้กับลูกกุ้งในบ่อเลี้ยงนั่นเองล่ะครับและแล้วก็ได้เวลานำน้ำหมักสับปะรดกับก้อนมหัศจรรย์ไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วล่ะครับ
5: ในที่สุดครับเราก็ลงเรือมาแล้วเพื่อที่จะไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดกันครับและผู้ช่วยของผมจริงๆผมนี่แหละเป็นผู้ช่วยเขาซึ่งก็คือพี่หนองเองนะครับมาพี่หนองครับเราไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดเพื่อให้น้ำแถวนี้สะอาดกันเลยดีกว่าแหว
1: อัตราส่วนที่ใช้ก็คือน้ำหมักสับปะรด1ลิตรผสมน้ำ200ลิตรต่อ1ไร่ครับซึ่งช่วยลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งได้มากเลยทีเดียวครับ
5: และนี่ก็คือก้อนมหัศจรรย์ครับจำได้ไหมว่านี่แหละจะไปทำปฏิกิริยากับหน้าดินครับแล้วก่อให้เกิดไรแดงก่อให้เกิดแพลงต้อนพืชแพลงต้อนสัตว์ซึ่งจะเป็นอาหารของลูกกุ้งตัวอ่อนๆในอนาคตใช่ไหมครับพี่น้อง
6: ใช
5: ่
6: คร
5: ับ ไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นอัตราในการโยนครับ1ลูกต่อ1ตารางเมตรเอาเลยนะพี่นะเอาเลยครับกะก่อนเป๊ะเป๊ะได้1ลูก
1: น้ำหมักสับปะรดทำให้ได้ทั้งน้ำสะอาดและสร้างอาหารลูกกุ้งโอ้โหสุดยอดน้ำหมักเลยนะเนี่ย
3: บ่อเนี่ยพอได้รับการบำบัดแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เหมาะแค่กุ้งอย่างเดียวนะก็ยังมีแบบปูมีปลาแล้วเนี่ยเราจะมาจับปูกันเรามาวางรอบวางไว้เขาเรียกรอบไหมฮะ
6: เขาเรียกกระชังครับ
3: กระชังครับเขาเรียกกระชังปูแล้ววันนี้มาลุ้นกันว่าจะได้ปูหรือเปล่าระหว่างนี้ผมก็จะโรยลูก EM ไปด้วยลูกมหัศจรรย์แป๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
5: ักหนัก
7: ไม่น่ามี
5: แบบคำตอบนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับ
3: ทีนี้เนี่ยปูก็จะเหมือนกับเลี้ยงไว้ก็ประมาณว่าเป็นระบบนิเวศไงถ้าได้ก็ได้ขายไงถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสหรือเครียดอะไรมากนะครับ
7: เทคนิคของบ่อเนี่ยฮะเวลามีกุ้งตายกุ้งอะไรเนี่ยปูก็จะได้กินนะครับไม่ให้บ่อเน่าเสียครับ
3: นั่นก็คือตัวกำจัดซากสัตว์คอยเก็บกวาดแบบพวกเศษอาหารในบ่อซึ่งยังไม่เจอไง
0: ที่หนองพื้นที่ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันกี่ไร่อะพี
7: ่ประมาณ90ไร่ครับ
0: 90ไร่ข้างหลังทั้งหมดนี่เลย
7: ครับ
1: พี่สนองไกรเนตรบอกกับเราว่าพื้นที่บ่อกุ้งกว่า90ไร่นี้เลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะครับใช้อาหารจากเนื้อปลาบดที่ได้จากบ่อนี่แหละครับรวมถึงมีการปล่อยน้ำเข้าออกหมุนเวียนกันตามรอบน้ำขึ้นน้ำลงและเมื่อเปิดประตูน้ำออกมาก็จะได้กุ้งรวมถึงสัตว์น้ำต่างๆอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้โหเยอะจริง
3: ๆนี่ดูไซส์ใหญ่มากอยากรู้แม่น้ำหนักมันเท่าไหร่มาช่างดูเลยครับ
8: ตัวแรกใช้โปรฟีสอง
0: สองตัววางเลย
3: สองตัวโลนี่หนึ่งโลหนึ่งสองตัวนี่หนึ่งโลเป้เลยถ้าขายเนี่ย600คือตัวละ300เลยว้าว
1: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกันหน่อยนะครับว่าการเลี้ยงกุ้งอินทรีย์จะสามารถอยู่ได้หรือไม่และตลาดเป็นอย่างไรบ้าง
2: ค่ะอยู่ได้อยู่ได้ค่ะตลาดก็เวลานี้มีตลาดที่พี่ขายส่งอยู่นะคะที่แสมดำ
3: ครับ
2: ซึ่งเขาก็จะรับไปเป็นพ่อค้าคนกลางรับกุ้งที่เลี้ยงแบบอินทรีย์นะคะส่งยุโรปแล้วก็ส่งประเทศจีนนี่ก็ราคาดีแต่ว่าผลผลิตที่เราทำได้เนี่ยยังน้อยกันอยู่เนื่องจากว่าการเลี้ยงเนี่ยต้องอาศัยธรรมชาติแล้วก็ต้อง ค่อนข้างที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของโรคเพื่อให้ปลอดโรคค่ะ
9: กุ้งนี้เราจับได้ทุกวัน
2: แทบทุกวัน
9: แทบทุกวันพอโตแล้วแล้วนอกจากกุ้งรายได้เรามาจากส่วนไหนได้อีก
2: ก็มาจากการแปรรูปกุ้งไซส์เล็กแล้วก็ปลาปูทะเล
9: คือในบ่อมันไม่ได้มีแค่กุ้งไง
2: ใช่
9: มีอย่างอื่นอีก
2: ใช่หลังจากที่เราทำอินทรีย์ทำเลี้ยงระบบอินทรีย์แล้วเนี่ยมันทำให้มีสัตว์น้ำหลากหลาย
9: ถือว่ารายได้ที่เข้ามาตรงนี้โอเค
2: โอเคค่ะ
9: ประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหม บอกได้ไหม
2: ก็พออยู่ได้ค่ะตกแล้วส่วนเฉลี่ยก็เดือนนึงก็ประมาณ 2-3 หมื่นบาท
9: ที่บอกว่าตกเดือนละ 2-3 หมื่นนี่คือ2คนแต่ละคน
2: แต่ละคน
9: ปั๊ดงั้นรวมกันก็ 5-6 หมื่นว่ากันเถอะ
2: ใช่ใช่ใช่
9: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นะปั๊ดไม่ถามละเอียดนี่ไม่รู้ขนาดนี้เลยเนี่ยการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ทุกคนบอกว่ามันลำบากมากสำหรับพี่ว่ามันคืออาชีพที่มีความสุขไหมและพี่อยู่ได้ไหม
2: มันเป็นอาชีพของคนไทยนะเป็นอาชีพการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพของบรรพบุรุษเราเลยถ้าเราย้อนนึกดูให้ดีๆนะคะแล้วเป็นอาชีพที่ให้ความสุขเรามากกว่าอาชีพอื่นๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเราต้องใช้กระบวนการทางความคิดของเราเนี่ยทำความเข้าใจในเรื่องของการเกษตรให้ดีซะก่อนนะคะการทำการเกษตรเนี่ยหนึ่งเราได้อยู่กับธรรมชาติเรามีความสุขที่ได้ผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยเนี่ยรับประทานเองให้ผู้อื่นได้รับประทานเรามีความสุขที่เราได้รักษาผืนแผ่นดินของเราเนี่ยให้มันยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานเพราะว่าเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเราทำสิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดความสุข
9: เด็ดมากแววตาพี่มุ่งมั่นมาก
2: ใช
0: ่ แม้จะพบกับอุปสรรคต่างๆมากมายในการเลี้ยงกุ้งนะครับแต่ด้วยความขยันทุ่มเทหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และที่สำคัญครับความคิดที่แน่วแน่มุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติให้ได้ทำให้ในวันนี้ครับพี่ติ๋วจรูนไกรเนตรและครอบครัวของเธอมีพื้นที่แสนสุขกับการเกษตรที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสายน้ำอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: จะแนวตั้งแบบรอแบบรอแน่นอนแน่นอน
2: สบายโอ้โหจะเรียกว่าสบายบอกตรงคงไม่ใช่แล้วครับผม
0: ชายวัยกลางคนนามปริญญารอดฤดีคือลูกหลานชาวนาอยุธยาขนานแท้เลยครับหลังจากผ่านการประกอบอาชีพมาไม่ว่าจะเป็นการค้าของเก่าการเป็นชาวสวนสุดท้ายเขากลับมายึดอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษครับนั่นก็คือการเป็นชาวนาแต่การกลับมาครั้งนี้ผมบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาใช้ความรู้ในการประยุกต์สิ่งประดิษฐ์เพื่อมาใช้ในการทำนาแล้วก็จัดทำปฏิทินชาวนาขึ้นมาเพื่อกำหนดให้มีผลผลิตได้ตลอดปีและที่สำคัญครับนาทั้งหมด27ไร่ของปริญญาเขาทำคนเดียวฮ่าๆและนั่นก็คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับเพราะฉะนั้นตามไปดูกันเลยดีกว่าพี่ปริญญาครับพี่ปริญญาป่ะครับ
3: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่
3: จะคัดข้าว
0: ครับ
3: ตัวนี้
0: ผมนึกว่าผงซักฟอกนึกว่าซักผ้า
3: เอาเปลือกซักผ้าไง
0: อันนี้คือที่คัดเนี่ยคัดเมล็ดพันธุ์ไปปลูก
3: ไปปลูกไปปลูก
0: ทีนี้อันนี้คือเกลือ
3: เกลือเกลือสมุนน่ะน้องแต่ดูหน่อยชิมก็ได้กินก็ได
0: ้ทำเป็นเล่นไปพ
3: ี่อ่ะมันของกินเค็ม
0: เค็มดีพี่เกลือนะไม่ใช่น้ำตาลพี่จะรู้ได้ยังไงว่าใช้ความเค็มแค่ไหน
3: อ๋อเรามีเครื่องวัดเดี๋ยวล้วงก่อน
0: พี่
3: อ้าว
0: พี่ล้วงอะไร
3: เครื่องวัดไง
0: ขอดูหน่อยไข่ไก
3: ่ไอ้ไข่ผม
0: ฮะ
3: ไข่ผม
0: ตลกแล้ว
3: อ้าวผมซื้อมาเป็นของผมเรากำหนดเป็นหลักสูตรไม่ได้ว่าน้ำเท่าไหร
4: ่ขั้นตอนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแค่นำเกลือมาละลายกับน้ำสะอาดจนได้น้ำเกลือที่มีความหนาแน่นพอให้ไข่ไก่ลอยได้อย่างนี้ล่ะครับจากนั้นก็นำข้าวเปลือกที่ผ่านการคัดด้วยการเป่าลมเทลงไปเลยครับเมล็ดข้าวที่ลอยถือว่าไม่สมบูรณ์ครับก็จะคัดทิ้งเอาเฉพาะเมล็ดที่จมเพราะถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ครับ
3: คุณซื้อคุณมาแล้วคุณช่วย
0: นะโทษครับพี่โทษครับพี่
3: จะไปเกษตรกรมือใหม่มาต้องดูเรียนรู้ก่อนฝึกงานก่อน
0: ได้วันนี้สมัครใจเลย
3: ใส่ลงไป
0: ใส่ไปแล้วทำไมพี่ไม่เอาถุงให้ผมตั้งแต่แรกมันจะง่าย
3: มันต้องทำวิธีแรกที่ยากให้ดูก่อนว่ามันใช้ไม่ดี
0: อ
3: ีเดียดีกว่าก็ตรงที่ว่าเราสะดวกแล้วก็รีบเอาไว้แล้วก็ยกออกไปเลยแล้วก็เอาที่อะไรๆเนี่ยออกไป
0: พี่อยากสอนกลัวผมไม่เข้าใจ
3: ใช่
0: แล้วจากนี้เสร็จไปไหนครับ
3: เสร็จแล้วก็ไปแช่ไอ้น้ำไซโคโดมา
0: แช่เพื่อ
3: ให้เชื้อราไซโคโดมาเข้าซึมไปในเซลล์
4: จากนั้นก็นำเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ไปแช่ในน้ำที่ละลายเชื้อราไตรโคเดอร์มาทิ้งไว้1คืนก่อนนำขึ้นมาผึ่งในที่ร่มอีก1วันซึ่งเชื้อไตรโคเดอร์มาจะช่วยให้เมล็ดข้าวแข็งแรงพร้อมที่จะไปงอกงามในนาข้าวนั่นเองล่ะครับเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่นำมาใช้ก็ไม่ได้ไปหาซื้อจากที่ไหนนะครับพี่ปริญญาเขาเพาะเชื้อเก็บไว้ใช้เองทำจากตู้เพาะเชื้อหลังนี้ล่ะครับแม่เยี่ยมจริงๆเลยนะพี่ก่อนหว่านข้าวก็ต้องเตรียมนากันก่อนนะครับพี่ปริญญาเขาใช้วิธีไถกลบตอซังแทนการเผาตอซังซึ่งช่วยลดการทำลายหน้าดินและเร่งการย่อยสลายของตอซังด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยนอกจากจะช่วยให้ย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้กับดินด้วยนะครับ
0: พี่ปริญญาครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรครับ
3: ทำฮอร์โมนไข่เพื่อไปบำรุงข้าวในระยะ50วันขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มสร้างตาดอกแต่รวงเดิมให้มันขยายรวงยาวลงแล้วก็เมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นอีก
0: คือในหนึ่งรวงเนี่ยให้มีเมล็ดมากขึ้น
3: มากขึ้น
0: ด้วยฮอร์โมนไข
3: ่ฮอร์โมนไข
4: ่ส่วนผสมก็มีไข่ไก่1กิโลกรัมกากน้ำตาล1กิโลกรัมนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์อย่างน้อย 1,200 ล้านตัวจำนวน 200 ซีซีแล้วก็แป้งหมักข้าวหมากหรือยีสต์จำนวน1ก้อน
0: เริ่มกันเลยพี
3: ่เราใช้ทั้งเปลือกเลยไม่ต้องไปตอกออกไข่ไปเลยไม่ต้องกลัวแตกฮะพอเราตอกไม่แตกเครื่องได้เลย
4: ใส่ไข่ไก่ทั้งเปลือกลงไปในเครื่องปั่นตามด้วยกากน้ำตาลและนมเปรี้ยวปั่นจนเปลือกไข่ละเอียดอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: กินออกเลยนะ
4: แล้วค่อยใส่แป้งหมักข้าวหมากลงไปจากนั้นก็ปั่นเลยครับปั่น

0: เสร็จเรียบร้อยเอาก็บอกว่าใส่
1: เมื่อปั่นเสร็จแล้วก็เทฮอร์โมนไข่ที่ได้ในภาชนะทึบแสงที่เจาะฝารูระบายอากาศหมักทิ้งไว้2สัปดาห์ก่อนนำไปใช้งานได้แล้วล่ะครับ
2: ทีเอ็นซีต้องใช้อากาศในการเจริญเติบโต
0: ใช่มันมียีสต์เข้าไปด้วยมีนมเปรี้ยวด้วยมันเกิดมีเทนแน่นอนถ้าปิดแ

0: นา27ไร่ของพี่ปริญญาก็จะแบ่งทำเป็นขบละครับแต่ละขบก็จะทิ้งระยะห่างกัน 2-4 สัปดาห์เพื่อให้มีผลผลิตตลอดปีตอนนี้ข้าวในนาก็อายุได้50วันแล้วล่ะครับซึ่งถ้าเทียบกับปฏิทินนาก็ถึงเวลาฉีดฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าวแล้วล่ะครับ
1: นี่น้ำฮอร์โมนไข่ของเรานะหมักฮอร์โมนไข่เราจะใช้ทั้งหมดประมาณ10 cc ก่อน10 cc
2: น้ำว้าวเข้าไป
0: พี่ปริญญาจะฉีดฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าว3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกก็จะฉีดตอนที่ข้าวมีอายุ50วันโดยใช้ฮอร์โมนไข่จำนวน10 cc ผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วหน้ากันเลยล่ะครับ
1: โอ้มั้ยโอ้มั้ย
3: ก็โอ้อยู่ถ้ายืนนิ่งๆนะพี่นะ
1: สบาย
3: โอ้โหจะเรียกว่าสบายบอกตรงคงไม่ใช่แล้วครับผม
1: ไอ้ที่จะล้มอ่ะไอ้นี่มันเหวี่ยงอ่ะมันหนักอ่ะมันก็จะล้มตอนกลับลืมไปว่ามันทวนล้มเข้าหน้านี่เลยแต่เมื่อกี้ตอนฉีดเนี่ยผมสังเกตเห็นมีแมลงเต่าทองมีแบบว่า
2: ปอ
1: แมลงปอ
2: แมงมุม
1: แมงมุมใยแมงมุมเกาะอยู่ซึ่งถือว่าหัวข้าวนี้แบบว่าปลอดภัยก็เนี่ยครับประสบการณ์ครั้งแรกกับการฉีดฮอร์โมนไข่กับข้าวอายุ50วันเขาเรียกว่าช่วง
2: สร้างตาดอก
0: ครั้งที่2ก็ถึงระยะห่าง15วันใช้ฮอร์โมนไข่เพิ่มขึ้นเป็น20 cc ครับผสมกับน้ำ20ลิตรเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ข้าวผสมเกสรและออกรวงก่อนนะครับให้ข้าวมีอายุ90วันจึงจะฉีดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าลดให้ปริมาณฮอร์โมนไข่ลงเหลือ5 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับเมื่อครบ120วันก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวกันแล้วล่ะครับและหนึ่งในวิธีที่ทำให้ข้าวมีคุณภาพที่ดีเมล็ดข้าวไม่หักก็คือต้องเก็บเกี่ยวข้าวแล้วตากพร้อมกับลำต้นครับแต่นา27ไร่จะให้เกี่ยวคนเดียวก็เห็นจะไม่ทันการละครับพี่ปริญญาเขาจึงคิดประดิษฐ์เครื่องตัดข้าวขึ้นมาทำให้ตัดข้าวได้เร็วขึ้นล่ะครับและวางเป็นระเบียบอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
1: พี่ปริญญาครับข้าวพี่ปริญญาเนี่ยที่เรียกว่าอ่ะเลี้ยงดูแบบฟูมฟักอย่างดีผ่านขั้นตอนแบบปฏิทินชาวนาแหละระยะนู้นระยะนี้ดูแลกันอย่างดีมีจุดเด่นข้อเด่นยังไงบ้างฮะ
4: อร่อย
1: ขนาดนั้นเลย
4: ครับผม
1: มั่นใจมาก
4: มั่นใจมากถ้าข้าวสมบูรณ์สุขภาพดีมันต้องเป็นข้าวอร่อยแน่นอนนั่นอันนั้นแหละมันเป็นผลตอบรับให้เราว่าลูกค้าเราไม่ทิ้งเราทำและสุขภาพต้องดีทำแล้วผู้บริโภคต้องปลอดภัยกว่าน
1: ี่สำคัญ
4: สำคัญเลย
1: คือการจัดการปฏิทินนาของพี่เนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีของขายทุกเดือน
4: ไม่ใช่
1: แต่ได้ของที่สดใหม่และมีคุณภาพทุกเดือนด้วย
4: นั่นเนี่ยเพราะเราจับทางถูกแล้วไงว่าที่ลูกค้าติดเราเพราะข้าวเราสม่ำเสมอในเรื่องความนิ่มก็ได้คุณภาพก็ได้ทีนี้เราก็มาบริหารจัดการให้มันได้ทุกเดือนในนา10ไร่ก็ทำ4ครั้ง
1: อันนี้คิดได้เองไหม
4: ก็เอาหลักเศรษฐศาสตร์ของนักธุรกิจต่างๆที่เราดูตามสื่อต่างๆเนี่ยเอามาปรับใช้กับอาชีพเราเราก็ทำไมก็ถอดบทเรียนไม่ได้โดยเฉพาะในหลวงไงในหลวงท่านสอนเราไงเราเมื่อมาทำแล้วก็ไม่ได้ทำแบบหยิบโยนนั่นเราก็ต้องทำต่อเนื่องไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราทำแล้วต้องมีผู้สืบทอดด้วยคิดถึงขนาดนั้นก็เราก็มีกลุ่มยุวัฒน์เล็กๆที่อยู่ตามในชุมชนบ้างแล้วก็ตามนอกอาณาเขตบางที่เราสามารถเกี่ยวเป็นเครือข่ายกันได
1: ้ก็คือต้องถ่ายทอด
4: ถ่ายทอด
1: มีเด็กฝึกงานมาทุกรุ่นนี่ของ
4: มีทุกรุ่น
1: มีมาตลอด
4: มีทั้งศรีลังกาพม่าก็มีเป็นนักวิชาการแล้วก็ญี่ปุ่นนี่2รุ่นเป็นนักเรียนรุ่นนึงและเป็นระดับอาจารย์รุ่น
1: ก็มากินอยู่ที่บ้านเลย
4: มากินอยู่กับบ้านเราทําอะไรทั้งนั้น
1: สําหรับเกษตรกรท่านอื่นคนอื่นที่แบบดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ทําเหมือนกันทําไมมันทําไม่ได้

0: ได้ทำไมไม่สำเร็จพี่คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาทำให้สำเร็จ
1: ทำการเกษตรแบบค่านิย
0: ม
1: เห็นใครทำอย่างไรทำตามอะไรดีทำตามแต่ไม่ได้สืบค้นว่าในการทำอาชีพตัวนั้น
0: อ
1: ่ะมันมีกำไรป่ะใช่ไหมฮะตราบใดที่เกษตรกรทำแล้วไม่รู้ต้นทุนตัวเองอ่ะมันก็จบทุรายอ่ะมันจบ
0: แล้วทำไปต้องหาความรู้เพิ่ม
1: มันต้องหาตลอดอ่ะอย่างผมรู้แล้วผมต้องหาต่อเทคโนโลยีมันหยุดไม่ได้มันไปเรื่อยแต่มันไปเรื่อยนะเราต้องดึงเขาไว้ดึงหน้าดึงกลางดึงข้างหลังขึ้นมาด้วยก็คือในอดีตมันทำยังไงต้องเอามาใช้ด้วยตรงนู้นมันเวอร์ไปก็เอามาคัดอยู่ยืนอยู่ตรงกลางซะให้มันร่วงมันไปได
0: ้
1: ถ้าอยากลดต้นทุนเนี่ยรู้ต้นทุนคุณให้ได้ก่อนลดต้นทุนโดยที่คุณไม่รู้ต้นทุนมันก็ลดไปทำอะไรใช่ไหมฮะมันไม่ใช่มันก็ต้องมาเริ่มกับต้นน้ำ
2: การทำนาในวิถีของพี่ปริญญานอกจากจะสะสมความรู้เพื่อ นำมาใช้กับงานของตัวเองแล้วยังอุทิศตนเองเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับรวมถึงเกษตรกรที่สนใจนำไปปฏิบัติอีกด้วยล่ะครับแม่สุดยอดจริงๆนะครับพี
3: ่การค้นคว้าหาความนำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรของตัวเองและการบริหารการจัดการอย่างมีระบบครับคือแนวทางที่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำมาโดยตลอดปริญญารอดฤดี
2: เกษตรไทยไอดอล
1: เย้

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
5: กิจกรรมขวดใสทำอะไรได้บ้างครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: มุ่งพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างๆเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้

0: ังคงเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดและก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
1: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็ใจที่จะทำความดีนะคะ

0: ันเฮาบ่กล้าตั้งครับมีแต่ตามน้ําคันเพิ่นละเขาลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองท่วนเบิ่งแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงหาน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงหาน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สําหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่หลอกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทื่อผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานกลับบ้าน

0: ผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
1: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดนําเบิดจ้ะ
2: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
0: ซื้อส้มเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมไห้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก่อนสิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮ้อเต็มต้นฮ้อแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
2: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตัวแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่ร่อนคือแคลเซียมบ่ร่อนนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่ร่อนในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันก็เลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีร่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักใส่กากน้ำตาลใส่ตามอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเขาเห็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้ข้นต้นก็เลยครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไม่แล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสำหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30เพราะมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาสิได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้ร้อยสรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือตั้งตัวยางสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบคันเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเข้าบ่หูครับเข้าต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเข้าทำการเกษตรเข้าอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเข้าปลูกชมพูอย่างเดียวมันบ่ยั่งยืนเสมอไปพอเข้าปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้ผมปลูกอีกกี่ประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกรกฎาสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหากเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็ได้เป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบ่เขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคน

เฉพาะกินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทําสวนเนาะเมื่อเฮาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทํางานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เฮาขึ้นควบสุขให้เฮาเพราะเฮาดูแลเขาตอนเล็กเขาเฮาเก็บผลผลิตมาขายเฮาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงบ่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเฮาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าแล้วว่าคิดสักวันหนึ่งต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าเออหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะจังซี่เวลาเฮาเมียสิฮื้อเจ็บป่วยเด้อใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป่ะไอ้หมู่เฮาขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนก็ใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายควบเสียงอายุกับตัวเขาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่ละสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มีเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่ปักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋ปักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตลิ้นจี่สารคามนี่คนเฮาว่าเอ้ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่องลอยปั๊บลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบ่1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: ว่านี่มันจะสีงามเลยเอากินมันอย่างนี้
1: เอาข้าวทำแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

การพบเพื่อนนะพบกันนะพบแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่มันแน่วะแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยังชุบผู้นี่ปลูกอะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยังลิงกีนี่เขามาเห็นนี่เขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบ่อทำบ่อแหละขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิงกีพันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกล้าเพราะมันสิกล้าวะกล้าแบบสเปะสปะอะไรเขาต้องให้ขอคิดนะครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:17 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรายาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครุฑนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปบรรประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัตถจริยากถาโดยอัตถจริยาหมายถึงการประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระจริยา3ประการตามอัตถจริยาได้แก่อัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆด้วยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารสะท้อนถึงการทรงปฏิบัติพระองค์บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้ง3ประการแล้ว

เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมโดยบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรกัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำกราบทูล

เชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit วาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228ดันโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสกรุงปารีสจนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์การตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและส่งทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 1:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2559วันนี้เสนอเป็นตอนแรก

0: ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชวาลีเยเดอชมองเป็นราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมองเดลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชจวบจนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ณพระราชวังแวร์ซายเมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและภาพวาดเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีพุทธศักราช2230ด้วยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งส่งสนพระราชฤทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกทั้งด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ส่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและพระจักรพรรดินีเออเชนีเพื่อถวายพระราชสารทองคำพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นวัยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงค์วิชิตจอนบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟองเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์รศ .112 ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึง2ครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้งสองครั้งทรงได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2440ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจากวิกฤตการณ์รศ .112 ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยระดับชาติและมีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่23มิถุนายน2569เวลา 13:45 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2390ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียเดิมชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจักรวรรดิในกรุงเวียนนาเป็นองค์กรกลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศภารกิจหลักของสถาบันได้แก่การวิจัยและตีพิมพ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียการตีพิมพ์ลายมือภาษาลาตินคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดการขุดค้นทางโบราณคดีสำคัญหลายแห่งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังมีภารกิจในการกำหนดทิศทางการวิจัยระดับชาติและเป็นเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปการตกแต่งภายในสถาบันอาทิห้องพิธีการพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาสร้างขึ้นในศตวรรษที่18การตกแต่งสะท้อนถึงสิ่งสำคัญของสถาบันบนเพดานห้องสื่อถึง4วิชาหลักของสถาบันคือการแพทย์กฎหมายเทววิทยาและปรัชญาซึ่งครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตามมุมต่างๆของห้องพิธีการสื่อถึงคุณธรรม4ประเภทสำหรับพระมหากษัตริย์ห้องนี้ลูทวิทฟันเบโธเฟนศิลปินชื่อดังใช้แสดงซิมโฟนีหมายเลข7เป็นครั้งแรกรวมทั้งขีตกวีคนสำคัญของออสเตรียก็มาแสดงที่ห้องนี้เช่นโยเซฟไฮเดนและเพเทอร์ชูเบิร์ตเป็นต้นจากนั้นทอดพระเนตรห้องรับรองห้องนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอันตอนซาลิงเออร์นักฟิสิกส์ควอนตัมชาวออสเตรียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2565ทอดพระเนตรหอจัดแสดงรูปปั้นและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสถาบันอาทินางลิเซไมเนอร์และนางเบอร์ตาคาริกนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งรูปปั้นของนายโยเซฟฟอนฮัมเมอร์พุกสตันประธานคนแรกของสถาบันและนักบูรพาคดีศึกษาภาพวาดปี2455ของนางโอกาปราเกอร์สตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันทรงพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกในห้องสมุดที่เพิ่งบูรณะเสร็จมีภาพจิตรกรรมบนเพดานวาดเมื่อปี2277เรื่องความศรัทธาและวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงสิ่งพิมพ์ต่างๆลูกโลกประวัติศาสตร์และลูกโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟเหตุที่จัดแสดงแผนที่กับลูกโลกเพราะโลกมีลักษณะกลมแต่แผนที่มีลักษณะแบนจึงนำมาจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดที่ห้องมิวเซียมซิมเมอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ทิเบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ปังศรีวงศ์ดร.แอนนาสการาเบลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก750คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญาของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจศึกษาภาษาสันสกฤตในภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานีมาลซานอ่านภาษา

0: ศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยูเราเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้งบประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุดการสอนภาษาต่างๆในออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทาริมที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจันลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษาวันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังองค์อาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการทางการแพทย์การศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมีพระประสงค์ในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลรวม6ฉบับดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

การการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรณ์ภาค1และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมก่อน

0: รายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
1: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในวันนี้การลงนามในบันทึกความร่างมือและบันทึกความเข้าใจทั้ง6ฉบับไม่ว่าจะเป็นด้านแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์นวัตกรรมการศึกษาหรือการดูแลสังคมสูงวัยถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจากหลายหลายภาคส่วนมาเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นขอขอบใจผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนข้าพเจ้าขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุผลสำเร็จรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ตามวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันสืบไป
0: ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย MBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.

มหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามณวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าเปิดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้ระหว่างที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.ซึ่งการประคมย่ำยามนั้นจัดเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์พระราชอิสริยยศและอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งประกอบด้วยการประคมของ2หน่วยงานได้แก่งานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและวงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรอันหนึ่งเวลา 15:45 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยามีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานจากนั้นองคมนตรีและคณะนั่งรถรางเยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอาทิงานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรโดยได้รวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้สำหรับศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการพร้อมทั้งเผยแพร่การใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งศึก
ษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจโรงสีข้าวพระราชทานตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบริหารตามหลักสหกรณ์และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรทั่วไปและงานประมงมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายแก่เกษตรกรที่สนใจมีการสาธิตการเลี้ยงไรแดงที่สามารถนำไปเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งและปลาสวยงามเนื่องจากไรแดงมีขนาดเล็กและมีโปรตีนสูงในช่วงบ่ายองค์การมนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองในรูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการปลูกพืชพื้นถิ่นสมุนไพรและนำไปแปรรูปเช่นมะดันตะลิงปิงมะม่วงหวานมะม่วงหาวมะนาวโหและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกับประชาชนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงเป็นการทำการเกษตรแต่เป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระ

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก129โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ32โครงการการพัฒนาด้านสังคม25โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม22โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา50โครงการในพื้นที่107หมู่บ้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน77ผลิตภัณฑ์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมอยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาทั้ง4ชั้นปีมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมเสริมของฝ่ายกิจการนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับเลือกและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้โอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive on Open Online Courses 1,032 รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วย

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท TOP Hard Facing จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัทซูมิไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพมหานครและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุกกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทรายเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดโบสถ์สายทองจังหวัดอ่างทองวัดบางเคียนวิเชียรฉายวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามวัดประโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระ

สงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:00 น.มูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดสันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 น.จังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท Media Intelligent Group จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีวัดนิมมานรดีวัดแดงธรรมชาติวัดมหันพารามกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีและวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนอนุบาลสระบุรีหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่2สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และมณฑลทหารบกที่28ทั้งนี้ในวันที่26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมีวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.

0: พุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาเทวีวัฒนกิจปวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระคลังข้างที่ธนาคารออมสินกรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนวัดราชบพิตรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนราชินีบนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเริ่มใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ใช่ครับที่เราใช้อบข้าวหางอกเนี่ยครับคือมันมิดชิดมันสะอาดที่สำคัญมันย่นระยะเวลาที่เราตากปกติเราจะตาก3วันมันตากแค่วันครึ่งอ่ะมันก็ย่นระยะเวลาลง
2: ครึ่งหนึ่งนะ
1: ใช่ครับตัวที่2ก็จะเป็นระบบน้ำสองจุดที่ใช้ใช่ครับระบบสูบน้ำก็คือผมจะสูบจากบ่อด้านล่างขึ้นมาพักอีกบ่อด้านบน
2: ภาคอีสานส่วนมากจะแห้งแล้ง
1: ใช่ครับ
2: พี่แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เลยก็คือทำเป็นบ่อสองบ่อ
1: ใช่ครับ
2: แล้วแต่ละบ่อนี้พี่ใช้เป็น
1: ระบบโซลาร์เซลล์สูบขึ้นมา
2: แปลว่าพี่วางระบบใต้พื้นดินเนี่ยก็คือเป็นท่อเลย
1: ใช่ครับ
2: แล้วพอพี่เปิดปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบกระจายกันทั่วเลย
1: เป็นสปริงเกอร์ครับ
2: สุดยอดมากเลย
1: คือเมื่อก่อนอ่ะต้องบอกว่าสวนเรากว้างใช่ไหมครับเราใช้ไฟเดือนนึงอยู่ที่ 3,200 บาทถึง 3,600 บาท
2: ต่อเดือน
1: ต่อเดือนพอเรามาใช้ระบบโซลาร์เซลล์มันอยู่ที่ตอนนี้มันอยู่ที่ 1,600 ถ้าอย่างเก่งก็คือ 1,800 บาท
2: ก็คือประหยัดไปเลยครึ่งหนึ่ง
1: ใช่ครับก็คือผมก็ว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุน
2: แต่ยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการทำข้าวหางอกกันก่อนเนาะว่ามันทำยังไงแล้วก็มันดีต่อร่างกายยังไงผมก็อยากรู
1: ้ครับผม
2: ไปกันดีกว่า
1: ครับผมยินดีครับ
3: อ๋อไอ้นี่คือที่พี่ทำข้าวหางเน
1: า
3: ะ
1: ใช่ครับสายพันธุ์ที่เรานำมาทำครับก็จะเป็นข้าวของกค83ครับ
3: กระบวนการทำยังไงบ้างครับ
1: คัดเมล็ดออกเม็ดที่มันฟอออกก่อนนี่ครับ
3: อ๋อคือเอาที่จมเอาไว
1: ้แต่เม็ดที่สมบูรณ์มันจะจมน้ำ
3: แล้วก็เม็ดที่ฟอก็เอาออกมันลอยอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับมันลอยอยู่จะเป็นกระบวนการคัดเลือกเมล็ดข้าว
3: ต้องตบๆไหม
1: ใช่ครับให้มันอิ่มน้ำ
3: เดี๋ยวผมกดช่วยนะครับ
1: พอเราได้เม็ดข้าวที่สมบูรณ์นี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะแช่น้ำไว้1 คืนเสร็จแล้วก็เอามาใส่กระสอบครับแล้วก็ปิดก็หาอะไรคุมให้งอกให้มีรากงอก
3: ทำยังไงต่อครับ
1: ก็นำมาล้างอีกครับล้างทำความสะอาดให้มันไม่มีกลิ่นแล้วก็เรานำไปนึ่งครับนึ่งแล้วเราก็นำไปอบในตู้อบ
3: ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลาโดมนะครับแล้วก็ตากไว้อีกวันครึ่ง
1: ครับ
3: เสร็จจากนั้นนะครับ
1: แล้วก็เอาไปสีแล้วก็เอามาคัดเมล็ดอีกมันก็จะมีเม็ดข้าวเปลือกที่ปะปนมาด้วยแล้วก็มาคัดออก
3: ครับ
1: แล้วก็มาแพ็คบรรจุเป็นผลิตภัณฑ
3: ์ได้แบบนี้เลยโอ้นี่คือข้าวหางงอกนะครับคุณสมบัติตัวนี้มันมีข้อดี
1: ก็คือเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเรานำมาแปรรูปตัวนี้ก็คือเรามาเพิ่มมูลค่า
3: ดีมากๆเลยแต่วันนี้ผมก็จะแปรรูปให้กับพี่อีกทีหนึ่งเพื่อที่ให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอพี่รอดูนะว่าตัวของตัวข้าวหางงอกเนี่ยแหละผมจะแปรรูปมาเป็นโปรดักต์หนึ่งโปรดักต์แล้วก็ทำอาหารให้พี่ลองชิมดูว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ครับผม
3: งั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวก่อน
1: ครับผม
3: ครับโอเคครับผลิตภัณฑ์ของคุณหนุ่มนะครับที่ไล่ ชมพูข้าวตัวนี้สุกแล้วนะครับผ่านการอบนะครับโดยระบบพาราโบลาโดมตัวนี้จะทำให้แปรรูปเป็นแป้งก็ได้นะครับหรือจะแปรรูปเป็นตัวผงก็ได้แล้วผมก็สามารถเอามาทำเมนูอื่นได้อีกหลากหลายนะครับที่ท่านเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวนี้มันเป็นรูปแป้งผงนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอามาทำซุปสไตล์ฝรั่งกันนะโอเคครับดังนั้นเราก็จะเอาตัวข้าวครับนี่แหละครับใส่ครับ

0: แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับซุปข้าวหงางอกถูกไหม
1: ไม่ถูกครับ
0: เป็นอะไรครับ
1: เป็นข้าวหางงอก
0: นั่นแหละครับผมพูดไม่ได้เลยสักทีนึงเรียบร้อยแล้วครับหอมมากเลยครับลองชิมดูครับพี่หนู
1: น่าทานมากครับเ
0: ท็กเจอร์ได้เนาะ
1: ได้ได้ครับสีน่าทานมาก
0: แปลว่าคนปลูกข้าวดีเมื่อคนปลูกข้าวดีทำอะไรก็
1: อร่อยครับอาจารย
2: ์ความดูแลใส่ใจของคนปลูกความสุขของคนกินมันส่งถึงกันได้ผ่านผลผลิตที่อร่อยดีต่อสุขภาพและที่สำคัญต้องปลอดภัยเป็นพลังงานดีๆในร่างกายและชีวิตเราครับ
0: ทริปสนุกสนุกแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: มันได้กลิ่นมะม่วงแผ่นแล้วด้วยเนาะ
1: นิดนึงแล้วก็กลิ่นใบเตยหอมมันจวน
0: มันจะไม่หวานมาก
2: โครงการปั้นเตาซุปเปอร์อังโล่เตาจากท้องตลาดของพวกเราเนี่ยใส่ถ่านไป1กิโลแต่เตาซุปเปอร์อังโล่ของเรามันก็ครึ่งนึง
3: ประหยัดไป50วันนึง
2: ใช่
4: คุณผู้ชมครับสายน้ำคือชีวิตแต่บางครั้งสายน้ำนะครับก็นำพาพิษจากสารเคมีต่างๆมาเช่นนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปที่ชุมชนโพศีสำราญนะครับซึ่งเขาสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีโดยการปลูกผักเกษตรอินทรีย์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
5: ชุมชนโพศีสำราญตำบลหัวนาแห่งนี้เป็นชุมชนเกษตรกรรมชาวบ้านยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักในอดีตการทำเกษตรกรรมในชุมชนไม่ว่าจะทำนาทำสวนทำไร่จะต้องมีขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทำให้เกิดสารเคมีตกค้างในดินน้ำอากาศและผลผลิตทางการเกษตรจนทำให้เกษตรกรในชุมชนหลายคนสุ่มเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยเพราะมีสารเคมีในเลือดที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมีในการทำเกษตรและการบริโภคพืชผักอาหารเป็นประจำ
2: ผักดีผักสะอาดต้องมาจากกลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์โพศีสำราญค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์โพศี
0: สำราญ
4: สำราญแปลว่ามีความสุขมากเนา
0: ะ
4: แล้วที่นี่เนี่ยครับที่เขียวครึ้มเนี่ยมันมีการปลูกอะไรบ้างครับนี่หนูเพียบเลย
0: ของเรานี่เนาะไอ้เนิ่นนานมามก็เป็นการใช้สารเคมีเยอะลำน้ำของเราอ่ะที่เป็นไอ้สายเลือดของหมู่บ้านเราก็ว่าได้ลำพะเนียงแรกๆมันทำให้เราเป็นไอ้โรคเนื้อเน่า
4: โรคเนื้อเน่าเป็นลักษณะแบบไหนครับ
0: จะคันแล้วเราก็เกาแล้วก็จะเกิดเป็นตุ่มเป็นหนองขึ้นมาแล้วก็เป็นแผลแล้วมันก็จะเป็นขอบแดงๆขยายวงกว้างไปเรื่อย
3: ๆมียารักษา
0: ใช่
4: เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วมันทำให้คนเริ่มสังเกตแล้วว่าอ๋อลำน้ำนี้มันเหมือนว่าเป็นน้ำมีพิษ
0: ใช
4: ่แทนที่จะเป็นน้ำให้ชีวิตเนาะ
0: ค่ะ
4: เราแก้ไขตรงนี
0: ้ตอนนั้นก็มีไอมหาลัยราชภัฏของพิษณุโลกเขาเข้ามาวิจัยน้ำเขาก็บอกว่ามันเกิดจากสารเคมีแล้วคราวนี้มันก็มีหนองสาธารณะเราที่ทางหน่วยงานเทศบาลตำบลหัวนาของเรานี่มาขุดลอกหนองเพื่อที่จะเอาน้ำลำพะเนียงมาพักไว้ตรงนี้ให้สารเคมีตกตะกอนแล้วก็เอาน้ำส่วนนี้เข้ามาทำเป็นน้ำประปาในเขตเทศบาลของเรา
4: แล้วถัดมานะครับ
0: พลังงานจังหวัดกับเทศบาลของเรานี่แหละท่านก็มีโครงการปั้นเตาซุปเปอร์อังโล่สมมติว่าเตาจากท้องตลาดของพวกเราเนี่ยใส่ถ่านไป1กิโล
4: คร
0: ับถึงทำอาหารทำนึ่งข้าวอะไรเสร็จแต่เตาซุปเปอร์อังโล่ของเรามันก็ครึ่งนึง
4: ใช้ต่อครั้ง1กิโลลดลงครึ่ง
0: เหลือ
4: ประหยัดไป 50% เลย
0: ใช่ตัวรังผึ้งของมันนะม
4: ัน
0: จะเป็นลูกกล้วยมันจะดูดลมเข้าไป
4: แปลว่าได้ความร้อนดีกว่าด้วย
0: ดี
4: ทั้งประหยัดแล้วก็ได้ความร้อนดีเตานี้คือที่นี่ปั้นเองเลย
0: ค่ะ
4: ผมเห็นเหมือนจะมี
0: แผงโซลาร์เซลล์เนาะ
4: แผงโซลาร์เซลล
0: ์เอาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมา
4: อ๋อดูดน้ำใต้ดิน
0: ดูดขึ้นมาก็จะเอามาพักก่อนถัง5คิวเนี่ยอยู่4ถังแล้วก็ค่อยกระจายไปสู่ถังอีก2คิวอีก20ถัง
4: แปลว่าที่นี่เป็นตัวอย่างที่กระจายข่าวบอกว่าพลังงานสะอาดเนี่ยมันสามารถอยู่ใกล้ตัวเราหลักพันเราก็สามารถทำได้แต่ยังไงผมก็ยังไม่เชื่อ 100% ต้องพาผมไปดูว่าแหล่งน้ำอยู่ตรงไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรามาพักน้ำตรงไหนแล้วมาปลูกผักกันอย่างไรบ้างฉะนั้นต้องรบกวนหน่อยเดี๋ยวพาผมไปชมหน่อยนะครับนั้นไปกันเลยดีกว่าครับ
5: จากการตระหนักถึงปัญหาการใช้สารเคมีที่เกิดขึ้นและอยากให้ผู้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผู้นำชุมชาวบ้านโพศีสำราญและหน่วยงานเครือข่ายจึงได้ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ขึ้น
0: นี่แหละเราใช้ดูดน้ำโซลาร์เซลล์
4: ตัวนี้คือตัวเก็บแสงเป็นหลักเลย
0: ค่ะแล้วก็จะไปทำงานกับปั๊มของเราที่ดึงน้ำขึ้นมา
4: ครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันดูดน้ำมาจากไหนนะครับได้จ้ะนั่นไป
0: ตัวนี้ก็จะเป็น บ่อบาดาลของเรา
6: บ่อบาดาล
0: ตัวนี้ก็จะไปเจอน้ำอยู่ที่ใหญ่18เมตร
6: ครับ
0: แล้วคราวนี้เขาก็เจาะลงไปอยู่ที่60เมตร
6: ครับไอ้นี้ก็สามารถเปิด
0: ไอ้18เมตรเขาก็บอกว่าอุ้ยใช้ไม่หมดยังไงก็ไม่หมดค่ะ
6: อ๋อเหรอ
0: ค่ะ
6: อันนี้คืออ้าวน้ำใสมากเลย
0: ค่ะนี่แหละ
6: พอเสร็จจากตรงนี้เสร็จก
0: ็ไป
6: ดูจากไหนก็คือแค่น้ำบาดาลใช้พลังงานสะอาดแสงอาทิตย์ลงมาแล้วก็มีน้ำใช้ตลอดเลย
0: นี่ก็เป็นระบบสปริงเกอร
6: ์ที่เราเปิดตรงนู้นเนา
0: ะ
6: แล้วมันก็มาจากทางนี้โอ้นี่เย็นอยู่เนี่ย
0: ตอนนี้แหละก็เป็นละออง
6: ตรงนี้มีแม่ปลูกอะไรบ้างมีต้นลำไยมีมะละกอกี่สายพันธุ์นะแม่
0: มะละกอนี่4สายพันธุ์ก็มีแขกนวลดำเนิน
6: อันนี้คือกินดิบเอาไปทำส้มตำอร่อย
0: ทำส้มตำข้างพันข้างก็ไปทำส้มตำ
6: ครับ
0: พันแขกดำก็ส้มตำ
6: ครับ
0: พันฮอนแลนด์นี่กินสุก
6: เพราะมันหวานจัดมาก
0: ใช
6: ่ทั้งหมดกี่คลองอันนี้แม่หูยาวถึงตรงนู้นเลย
0: ทั้งหมด4คลองพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ที่5ไร
6: ่นั่นเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นว่ามันมีปลูกอะไรบ้างเนาะ
0: ค่ะ
6: ครับ
5: ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคในพื้นที่บ้านโพธิสำราญตำบลหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า2กิโลวัตต์จะสามารถสูบน้ำจากใต้ดินและนำมาเก็บไว้ภายในถังน้ำขนาด 5,000 ลิตรจำนวน4ถังต่อชุดมีปริมาตรการกักเก็บน้ำได้ทั้งหมด 10,000 ลิตรทั้งนี้ยังมีถังพักน้ำขนาด 2,000 ลิตรจำนวน20ถังใช้สำหรับรดน้ำผักปลอดสารพิษจำนวน40แปลงแปลงละ100ตารางเมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 2.5 ไร่ได้เลยทีเดียวครับ
6: แม่พาราโบลาโดมเนี่ยเขาทำงานกันแบบไหนครับเนี่ย
0: ความร้อนของแสงอาทิตย์ถ้ามันชื้นเยอะๆก็คือเสียงที่ดังอ่ะที่ท่านได้ยิน
6: อ
0: ่ะมันเป็นพัดลมถ้าช่วงไหนที่เราเอาของมาอบมาตากไว้ข้างใน
6: ครับ
0: เราก็จะเปิดพัดลมอย่างถ้าทำเป็นไอ้กล้วยฉาบมาเนี่ยเราก็จะเอามาตากสักวันหนึ่งเพื่อให้ไอ้
6: มันกรอบ
0: ค่ะไม่ให้มันชื้น
6: โอ้โห
0: เป็น
6: ระบบนี้เลย
0: ระบบนี้เลยค
6: ่
0: ะ
6: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
0: อันนี้คือเสลดทางพรค่ะ
6: หอมมากนี่คือมะม่วงกวน
0: ใช่ค่ะ
6: สีสวยมากเลยครับตัวนี้มาช่วยอะไรเติมเต็มให้กับชุมชนนะครับได้บ้าง
0: ในการถนอมอาหาร
6: สะอาดด้วย
0: ใช่ค่ะ
6: แต่ตัวนี้เครื่องมันก็ทำงานอยู่ตลอด
0: ฝนตกก็ช่างมันก็ดูดอากาศดูดความชื้นออกไป
6: ครับ
0: ค่ะ
6: แล้วเดี๋ยวต่อไปตัวนี้ก็สามารถต่อยอดได้อีกหลากหลายเลย
0: ค่ะอย่างไรเรามีกลุ่มทำพวกยาหมอง
6: อ๋อที่แม่บอกว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์หลักๆก็คือสมุนไพรที่ทำยาหม่องอย่างเดียว
0: ค่ะ
6: ไม่มีทำอย่างอื่นเลยเหรอ
0: ยัง

0: ค่ะ
1: เหรอแต่
0: ก็อยากจะได้คำแนะนำจากเชฟ
1: แต่ว่าวันนี้นะครับผมมาแล้วเนี่ยผมจะทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้กับคุณแม
0: ่
1: ถ้าเกิดคนมาเนี่ยคนอยากกินน้ำสมุนไพรแต่เป็นน้ำสมุนไพรที่เป็นชา
0: ค่ะ
1: นะครับผมจะเอาเนี่ยแหละครับสมุนไพรทั้งหมดมาเบลนด์นี่คือมาผสมให้อย่างลงตัวแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าการทำชาไม่ใช่เรื่องยากนั้นเดี๋ยวผมไปทำชาให้ดูไป
0: ครับ
1: ตอนนี้แม่ครับผมพร้อมแล้วนะครับที่จะทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้แม่ตัวนี้คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรของที่นี่เป็นหลักเนา
0: ะ
1: ตัวนี้ก็คือเป็น
0: ยาหม่อง
1: ยาหม่องหอมมากเลยยาหม่องนี่ก็คือทำจากสมุนไพรทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: มีอยู่ตัวเดียวเนาะนะครับแต่มีอีกตัวนึงนะครับที่สามารถทำได้เนื่องจากที่นี่นะครับมีตั้งแต่มะม่วงมีข่าตากแห้งมีไผ่นะครับแล้วก็มีตัวของ
0: ใบเตย
1: ตะไคร้หอมใบมะกรูดพวกนี้แหละครับแม่สามารถทำชาได้ชาเดี่ยวตัวนี้เป็นชาใบเตย
0: ใบเตย
1: นะครับลงไปเนาะนะครับชาใบเตยอาจจะไม่มีความหวานเราจะใช้ความหวานของตัวนี้นะครับ
0: ตัวมะม่วง
1: เราก็จะซอยเล็กๆครับนะครับ

0: ลองชิมดูสิครับเป็นอย่างไรบ้างครับชาหอมไหมหอมมาก
1: มันได้กลิ่นมะม่วงแผ่นแล้วด้วยเนาะ
0: นิดนึงแล้วก็กลิ่นใบเตย
1: ค่ะ
0: หอมรันจวน
1: มันจะไม่หวานมันจะไม่หวานมาก
0: ชุมชนก็เหมือนครอบครัวอยากเห็นทุกคนมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้หล่อเลี้ยงคนรอบข้างสร้างชุมชนให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเป็นต้นแบบชุมชนที่ดีเพื่อส่งต่อพลังงานดีๆให้กับสังคมต่อไปครับชีวิตสนุกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วออกเดินทางเติมพลังให้กับชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบายครับ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหลียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

ังเลยอะเรื่องโคโค่อะที่แบบสเปนสเปนเม็กซิกันอะไรประมาณนี้เนี่ยมีเพลงเปิดด้วยเจ๋งมากเลยตรงเนี้ยเฮ้ยนี่เลยใช่เลยหน้าแบบนี้เลยเป็นคุณผีใส่ชุดแต่งงานวันนี้เราก็ได้มาเห็นความผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมเห็นร่องรอยของสิ่งต่างๆที่ยังอยู่บนพื้นที่อย่างตรงนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้โหสเปนชัดๆเหมือนเดินเข้ามาในหมู่บ้านชาวสเปนเลย

0: วัฒนธรรมสเปนยังคงอบอวลอยู่ในดินแดนที่พวกเขาเคยครองในยุคที่จักรวรรดิสเปนออกล่าอาณานิคมไปทั่วโลกดินแดนที่ยึดได้ถูกเรียกว่า New Spain หลังจากชาวสเปนตักตวงทองคำจากชนพื้นเมืองชาวแอสเท็กในอเมริกากลางไปมากจึงต้องหาพื้นที่ขุดทองแห่งใหม่และในช่วงนั้นเองที่มีข่าวลือว่าทะเลทรายตอนเหนือของ New Spain มีทองอยู่ในพื้นที่และที่นั้นได้รับการบันทึกในชื่อ New Mexico
1: The first Spanish incursion into this area, what we call now called New Mexico, came in 1538. Initially, they came for gold. Unfortunately, there's never been really any gold here in the state of New Mexico. And when they found that there was really no gold, it took another 50 years before the first conscious effort to then come

0: นิวเม็กซิโกกลายเป็นรัฐที่47ของสหรัฐอเมริกาในปี1912แต่ความจริงชื่อนี้เริ่มมีการใช้มาก่อนหน้านั้นแล้วหลายร้อยปีจักรวรรดิสเปนเรียกดินแดนทางเหนือและตะวันตกของแม่น้ำริโอแกรนด์ว่านิวเม็กซิโกโดยตั้งซานตาเฟ่เป็นเมืองหลวงในปี1609และยังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซานตาเฟ่จึงเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือซึ่งภาพจำที่โด่งดังที่สุดของเมืองนี้คงเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจาก
1: In the 1870s, and companies were formed to form these massive railroads just after the Civil War, train company that started in Atchison, Kansas, and the Santa Fe Railroad, which was the Atchison, Topeka, and Santa Fe, and then came across on the old Santa Fe Trail to California, to Los Angeles. So, well, the original way to get across this country, of course, was on horseback, followed then by wagon trains, where horse-drawn wagons came across with settlers moving into the west. All very difficult, all very slow. And so now you had a train that could basically get you from the center of the country to the west coast in originally in about 3 days, which was phenomenal. And they did stop sometimes at night. They stopped every 20 miles for either wood or water because the engines needed a lot of attention. But every year the engines got better and the stops got less frequent, so they went faster.
2: This is called the Roadrunner, and it runs from Belen, New Mexico, which is south of here, to Santa Fe. This train is mostly utilized, well, it's just utilized by the public. A lot of the people that work in Santa Fe take the train from Albuquerque or Belen to Santa Fe. People that work in Santa Fe take the train back to Albuquerque, which saves you on gas, and it's real cheap.
3: Mm-hmm. How much?
2: It's a dollar from one stop to the other. So from Belen to here is like $9. So it's nice. And on every Wednesday, in the summer, it's free for senior citizens, so we can come to Santa Fe and pay zero. All we have to show is our driver's license.
4: Yeah.
2: So it's fun.
0: ทางรถไฟที่ตัดผ่านเมืองส่งผลให้ในศตวรรษที่20มีผู้คนอพยพเข้ามาที่ซานตาเฟ่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะศิลปินชาวแองโกลอเมริกันซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวอังกฤษและจุดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นบทบาทใหม่ของซานตาเฟ
4: ่พอพูดถึงซานตาเฟ่เนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะเดิมเนี่ยที่แพทไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันเนี่ยแพทก็จะคิดถึงภาพของรถไฟเพียงอย่างเดียวแต่พอได้มาวันนี้เนี่ยแล้วก็ได้สัมผัสหลายแง่มุมของเมืองนี้ทำให้รู้เลยว่าอ๋อซานตาเฟ่มันไม่ได้มีแค่เรื่องราวของรถไฟเท่านั้นมันมีสิ่งต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของศิลปะซานตาเฟ่เป็นแหล่งผลิตงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคนมากมายที่เข้ามาคนเยอะของก็เยอะทำให้มีของเก่าจำนวนมากมายที่นำมาวางขายเราจะเห็นเลยว่าโหเป็นเวิร์กที่เป็นแอนทีคช็อปเลยสำหรับคนที่ชอบของเก่าเนี่ยเมืองนี้นี่ก็น่าจะโดนใช้ได้เลยแหละ

0: สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ซานตาเฟ่เนี่ยมีร้านแอนทีคช็อปเยอะก็คือการที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่ยุคชาวเนทีฟอเมริกันเขาก็มีศิลปะของเขาใช่ไหมต่อมาในยุคสเปนในยุคที่ยุโรปเข้ามาหรือว่าในยุคที่เปลี่ยนแปลงเป็นสมัยใหม่แพทก็เลยคิดว่าอ๋อนี่แหละคงจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ซานตาเฟ่กลายเป็นเมืองที่รุ่มรวยศิลปะขนาดนี้ทั้งของเก่าทั้งของใหม่
1: In Santa Fe, we have a Spanish community. You know, we still have the Native Americans who were originally here. We like little different things, and so we get to expand on everybody's taste. The crosses are very famous. You have to remember we had Spanish colonial and Native American. Crucifix is a symbol of death, birth, rebirth. So we have jewelry that's Native American, European. I mean, there's a nice variety, but you know, it shows. That is a very famous Native American artist.
2: What is it?
1: It is what we call a kachina, and it's made by Hopi. He's from the Hopi tribe. So you have Navajo, you have Hopi, you have the Pueblos. We have 9 northern Pueblos. So a lot of that. In every tribe, they have deities or gods. And these are symbols of these gods. Some are for rain, some are for sun, some are for fertility. Just like in every culture, we have that type. And for instance, in Thailand, you have Buddhas, yes. And your different gods, you know. A common Spanish piece of art that you would see, it's very traditional. This dates back 600 years, and they put it in churches. And so artists continue to make them in the tradition. It's like the retablo. Retablos were paintings of saints.
3: Each pueblo has got its own patron saint, and this represents the patron saint of each pueblo. These are called retablos. These are depictions of the saints, and these ones were actually painted by one of the most well-known santeros. That's a person who paints saints in New Mexico by the name of Charlie Carrillo, who not only is a wonderful artist, he also has a PhD in historical archaeology. So he is a fascinating guy, and to have this many works by him is pretty outstanding.
0: นอกจากศิลปะในยุคโบราณในยุคสมัยก่อนของชาวเนทีฟของตั้งแต่ยุคยุโรปต่างๆที่เป็นของโบราณแล้วเนี่ยก็ยังมีที่เป็นสมัยใหม่ไปเลยแบบโมเดิร์นอาร์ตไปเลยซานตาเฟ่เป็นหนึ่งเมืองที่มีอาร์ตแกลเลอรี่เยอะมากเดินไปนี่โอ้โหแพทว่าคนรักศิลปะน่าจะรักเมืองนี้อ่ะแพทมีโอกาสได้เข้าไปที่แกลเลอรี่แห่งหนึ่งแล้วก็ได้ไปคุยกับเจ้าของเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละที่ทำให้ซานตาเฟ่กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะเพราะว่าเต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมและหนึ่งในคนจำพวกนั้นก็คือศิลปิน
4: Santa Fe is definitely one of the most important markets for art in the U.S. There's a discussion if Santa Fe is the second or third largest art market in the U.S. after New York City. A lot of the people here believe that Santa Fe is the second largest art market because there's a concentrated area of galleries. And we're hoping, because we're a brand new gallery, to make this even more contemporary within what's happening in this district.

0: ่เด็ดไม่แพ้กันก็คือเรื่องของอาหารซานตาเฟ่เนี่ยเป็นเมืองหลวงของนิวเม็กซิโกดังนั้นเราก็ควรจะไปลิ้มลองรสชาติอาหารแบบพื้นเมืองของชาวเม็กซิกันกันหน่อยแพ้ได้เข้าไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็สั่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเรียกว่าอะไรก็เลยถามเขาว่าอันนี้เรียกว่าอะไรทำมาจากอะไรบ้าง
1: What is this one?
2: So this is a combo plate and it's one enchilada with green sauce which is like green chili chicken wrapped up in a blue corn tortilla and then the pork adobada is pork that's already marinated in red chili
0: แต่ว่าอาหารเม็กซิกันกับอาหารไทยเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอย่างนึงเลยแน่ๆคือความเผ็ดร้อนคือกินเข้าไปแล้วจะรู้สึกโอ้คิดถึงอาหารไทยขึ้นมาเลยนะมันแบบกินแล้วก็โอ้

ภูมิทัศน์ที่งดงามของพื้นที่ดึงดูดศิลปินชาวแองโกลอเมริกันหน้าใหม่เข้ามาในขณะที่กลุ่มคนเชื้อสายสเปนและกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันตั้งแต่ยุคเก่าก็ยังคงอยู่ร่วมกันช่วยกันสร้างและสืบสานวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับรัฐนี้นิวเม็กซิโกในวันเก่าก้าวผ่านมาสู่วันใหม่วันที่ทุกเชื้อชาติและวัฒนธรรมร่วมกันเป็นเจ้าของต่อเนื่องจากศิลปะยุคเก่าและศิลปะร่วมสมัยในเมืองซานตาเฟ่เดินทางต่อไปยังแหล่งรวบรวมศิลปะโบราณใจกลางเมืองอัลบูเคอร์คีมรดกร่วมจากฝีไม้ลายมือของมนุษย์และธรณีวิทยาของโลก

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอล้ำหนึ่งซึ่งเป็นคอล้ำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่บกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: มีวันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สดๆ
1: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างเนี่ยโลกใต้ทะเลมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ภาคทะเล
1: ยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวนึงฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Toon นี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของ Nature Toon แล้วก็ลายเส้นน่ารักๆที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเม Nature Toon ให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดย Nature Toon Featuring ก้อง Green Diary ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตร และลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอริเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยอย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดั้งจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
0: ค
1: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน
0: อ
1: ย
0: ู่แล้วอยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับ ผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์ครับ
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่ยใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
0: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับและการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการเอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วล่ะครับพอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราก็ได
1: ้โอ้โห
0: มาทำกันเลยฮะมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบเนี้ยก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
0: โอ้โห
2: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
3: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
3: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
2: นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
3: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
3: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
3: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
3: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
3: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
3: ็
2: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
3: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
3: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: แล้วก็จำที่เรามีอยู
2: ่
3: มีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
3: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
3: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ๆๆครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามา LINE แอดเนี่ยเขาสามารถขอ request แบบ sample
3: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
3: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆคือมอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
3: ค
2: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลลู
1: มอลลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสานตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาขี่กระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสริมให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะเรากินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไหมคะน้อง
3: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลได้ค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆหลายคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: วัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านต่อช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่มั้ยนันทิพย
1: ์ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจน้ำทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะเลยกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออว่าผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์
0: DIY นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงน
1: ี้
2: น
1: ี
0: ่หมุน
1: จอหมุนจอ
0: คือตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว้าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออที่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
2: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
0: ครับ
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่
2: เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
2: จริง
0: ป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
2: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่มั้ยเหล็กเหล็ก
2: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ๊ย 7-800 เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ได้
0: นี่ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมาก
0: เลย
1: ค่ะ
0: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
2: หนังเทียมหุ้มเนา
0: ะหนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
2: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
2: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มมันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะ
2: ครับ
0: วันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่
2: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได
2: ้ต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
2: 4หุ้นนะครับ
0: 4หุ้น
2: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตก

0: แต่ง
1: บอกว่าต้องใหญ่กว่านี
0: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
2: อ๋อ4หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1
0: ครับแล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
1: ครับ
0: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
1: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
0: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
1: ้เหรอ
0: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
1: กลมให้หมดเลย
0: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
1: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
0: ใช่ครับ
1: นับเรียวมาน
0: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
1: ครับ
2: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
0: มีสำเร็จหมดเลยครับ
1: แต่ว่า
0: ร้านก่อสร้างม
2: ีหมดเลยอันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถ
0: ู
2: ก
0: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
1: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้น
0: ใน
1: การเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: มันก็โลหะกัน
0: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได
1: ้เออ
0: เชื่อมได
1: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยนะคร
0: ับ
1: และเอออันนี้สนใจมาก
0: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
1: ม้วนยังไงพี
0: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
2: เดี๋ยว
1: ไปไหน
2: ขึ้นเครื่องปุ๊บมองบน
0: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
1: เขาจ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
0: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
1: กเผา
0: ค
1: ือ
0: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
1: ี้จะเป็นเหล็กเส้น
0: นะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่า
2: ค่ะ
0: นะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่า
1: เหล็กเส้นอะนะ
0: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
1: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
0: ยู่ตัว
1: ไม่
0: บิ
1: ดไม่บิดข้าง
0: ไม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่
2: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
0: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ่น4หุ่นไปจนถึง1นิ้ว
1: โอ้ใหญ่นะ
0: ใช่คร
1: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทำอะไรพี
0: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
1: เราเนี่ยคือถือเป็นแกนนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: มันคือแกนนะฮะ
0: เหล็กตันนั่นเอง
1: มันต้องแข็งมาก
0: มันแข็งมากเลย
1: แข็งมาก
0: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
1: ไม่ไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
0: ใช่
1: โอเค
0: โครงสร้าง
1: อ่ะถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยไหนก่อนพี
0: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร์น
1: ะ
0: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดา
1: ะ
0: นะครับความสูง
1: เป็นสตูเตี้ยหน่อย
0: สตูเตี้ยหน่อย
1: เตี้ยหน่อย
0: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
1: ใช่
2: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
0: ขึ้น
2: แล้ว
0: ข
2: ึ้
0: นได
2: ้
0: อ
2: ี
0: กสิบกว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
1: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เหล็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ที่มีประมาณสัก 10%

0: นี่คือโครงสร้างแล้วก็นี่คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะตัวต
1: ับ
0: เก
1: ลีย
0: วน
1: ี้ครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: เขาสอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่
1: ก็จะเป็น
0: ไม้อัดครับอันนี้กี่มิล

0: นี่แม่10มิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
1: แต่นี่ก็คือปึ๊กเลย
0: ใช่คร
1: ับถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอบนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
0: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
1: เนาะโอเคครับอ่ะท่านนั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
0: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่อัดนะหนา10 มิลก็หนัก
1: 20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2กว่า2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิคร
1: ับ โอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบฐาน
0: เป็นเบาะเลย
2: คือไปเป็นเหมือนแผ่น
1: ดังนั้นถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7 เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไม่งั้นจะเป็นหนักข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี้ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าถ้าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มด้วยหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50 บาทครับอันนี
0: ้ได้แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อนสองก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษจริงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะ
0: ไหลมันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่าเป็นฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์ก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบจะมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ๆอันนี้มี2แบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: คร
0: ับสำหรับคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เห็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับนะคะหลายแบบนะคะ
0: ถ้าแบบเขาเบิ้ลเอาเนาะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บๆ
1: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้เราก็เลือกที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกฟูมเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมากแล้วมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลย
0: ค
2: ุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: คือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
1: เราก
2: ็
1: พ่นกาวลงไปเลยพ่นกาวลงไป
2: พ่นกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: พ่นเลยอ่ะ
1: ครับพ่นเลย
0: พ่นเลยนะ
1: พ่นให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อยเยิ้มๆหน่อย
1: เยิ้ม
2: แบบนี้เลยครับประมาณน
0: ี้อ๋อเฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้เขาแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยไม่เลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ครับ
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดน
1: ี่ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อก4ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วค่อยเก็บ
2: โอ้
0: มันก็จะเป็นอย่างนี้

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอครับ
1: จีบมันไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบสองจีบนี่เนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ด้วยใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบา
1: เฮ้ยนี
2: ่การใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับคือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขาตรงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนดุนนี่ไปโดน
2: มันก็จะขูด
0: เลย
2: ใช่คร
0: ับ
2: ขูดเป็นรอยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมยึดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขูดขัดใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: จะใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขาอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเน
2: า
0: ะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยว
1: นั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้ okay.
1: นะคร
0: ับ
1: ผมแล้วเราก
0: ็
1: ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได้
0: เข้าใจ
1: นะครับ
0: ค
1: ื
0: ออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยกันนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะ
1: ใช่
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช่
0: แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
0: ฮะแล้วไงต่อพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ั
0: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับ เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
1: ติดกับนี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยกริดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: นี่เราก็ยึดตัว
0: แล้วก็นี้ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมอ่ะเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
3: ค่ะ
2: ได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณห้องเต้วันนี้ไปแล้วไปแล้วอันนี้คือเกาะแบบทะลุ
1: เลยครับผม
0: เอ๊ะทำไมอ๋อมันตกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: อ๋อมันเป็นตกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่มั้ยมันไม่เป็นไรใช่มั้ย
2: มันต้องใช้จอบกระแทกใช่มั้ยคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอบธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได้
0: เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอบกระแทกอ
1: ัน
0: นี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นจอบกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็
2: ค
0: ือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอบไม้ธรรมดากับโหมดจอบ

0: แทกไว้เจาะปูน
1: อ
0: ่ะอันนี้มันเอาไว้เจาะปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเอามาอะแดปต์ใช้เท่านั้นเอง
1: มันจะปั่นเขาง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็
1: เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้น
0: ประกบมันได้อยู่ดี
2: ครับ
1: แล้วกะซ้ายขวาแล้วก็ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับ

0: าหน่อยเพื่อที่มันจะ
1: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
0: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งเลยจะได้ล็อกกัน
1: อันนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
2: ใส่ได้เลย
1: ใช่ไหมฮะ
0: ไป
2: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
0: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
1: ้นะประมาณนั้นเอออย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
2: ใช่
1: เนาะมันดูไม่งั้นมันจะกลายเป็นแกนนี้แล้วก็ขึ้นไปนี่เลย
0: ถ
1: ู
0: ก
1: ความเห็ดๆนิดนึง
2: มันจะดูไร
1: เราดูไปเห็ดๆนิดหน่อย
2: ครับ
1: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้า
2: ครับ
1: ผ้าลายที่คุณชอบอะ
0: ไรก็ได้ก็ได้นะคะเออไหนก่อนหมุนเลยอะ
2: เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
0: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
1: ่
0: ไหมคะ
2: โอเคแล้วแทกไ
1: ปในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวละเท่าไหร่
2: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
1: ต้นทุนนะ
2: ต้นทุนเลยครับ
1: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
2: ใช่ไม่รวมค่าแรง
1: แต่ว่าต้นทุนค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ตัววงนี้นะ
2: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
1: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูทมันคือบูทอะไร
0: ใช่
1: ไหม
0: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
1: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
2: ใช่ครับ
1: ไม่ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
0: ว
1: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
2: ได้หมด
1: นะครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้ววันนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
2: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: อมรินทร์ทีวีเมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระพุทธเจ้า
1: จงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียน

ุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทำอะไรทำดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทำดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทำชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทําเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีและตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

บกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาพรแต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยแหละครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหน ไปชมกันเลยครับ

หัวฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงได้ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเอ้ยพี่จ๋านี่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยลืมใส่อะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีเขาดีโอ้โหดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: ขอถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไอ้แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยโอ้ยแป้งจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหาอาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยล่ะจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บาปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
0: อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยนะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อกับงานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง่าย
1: เราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่นๆ
1: เริ่มหาลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: ศึกษานานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็จึงมาเริ่มปลูก
0: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ขี้เหร่นะ
1: ครับ
0: เงินก็โอเค
1: ครับ
0: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชเลยลาออกดีกว่า
1: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
0: ่
1: ก็คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะ
0: ฮะ
1: ก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมาเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไ

0: ค่อยไม่ค่อยถูก
1: จีนนี่เขา
0: ฉลกกับทางนั้น
1: อ่ะแล้วยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
0: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
1: ใช่บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ๊ยตายแล้วขายไม่ลูกค่ะ
0: ใช่ถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากะว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
1: ตั้งใจเลย
0: ว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
1: ช่วงมะนาวแพง
0: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
1: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นก็ปลูกได้ไหมนอกฤดู
0: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
1: ้ซึ่งยากกว่าปกติปลูกตามธรรมชาติ
0: ใช่
1: ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
0: ครับผม
1: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร่
0: โอ้ลูกละสลึง
1: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
0: ่8บาท9บาท
1: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคานี่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
0: จุงใจมาก
1: ดีมาก
0: จุงใจ
1: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
0: ครับผม
1: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
0: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
1: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
0: ครับ
1: ลุ้นเหมือนกัน
0: ครับ
1: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
0: ใช่ถูกต้อง
1: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
0: ประมาณ10ไร่ครับ
1: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
0: เอาตีเป็นต้นดีกว่ามั้ย
1: ตีเป็นต้น
0: ต้นนึงนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300ถึง400ลูก
1: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
0: ครับ
1: 3ถึง400ลูก
0: ครับ
1: แล้วแต่
0: ไม่เยอะนะฮะ 3-400 นี่ไม่เยอะนะ
1: ธรรมดา
0: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 5-600 ถึง700ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได
1: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอะนาคไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
0: ใช
1: ่ให้เขาออก 5-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
0: เหนื่อยครับ
1: เหนื่อย
0: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องโดบเขาให้ดี
1: มีวิธีการ
0: ใช่มีวิธีการ
1: มีเคล็ดลับ
0: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
1: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
0: คร
1: ับ อุ๊ยตายแล้วไล่หนึ่งอุ๊ย
0: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
1: อุ๊ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วสะเทือนใจมาก รู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องมาปลูกมะนาวดีกว่าโอ้ยตัวดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
0: สมพรครับ
1: สมพร
0: ครับ
1: สมพร
0: ครับ
1: สวนมะนาวสมพรนะ
0: ของครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
1: ชื่อสวนว่า
0: สวนบุญญาพรครับ
1: สวนบุญญาพร
0: ครับ
1: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
0: ครับผม
1: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
0: ได้ครับ
1: เผื่อนาคสนใจอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
0: จะไหวไหมเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
1: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
0: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะฮะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละสลึงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยล่ะครับไม่น่าล่ะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้ผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได้งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบจังเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
2: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
1: 10สายพันธุ์ที่ปลูก
2: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่ก็เก็บผลผลิตขายนะประมาณ4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธ
2: ุ์3 4สายพัน
1: ธุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
2: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
1: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
2: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: ใช่
2: ถูกต้องเลย
1: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกโอ๊ยแป้นพิจิตรอุ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: แล้วที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: ผ่แป้นลำไ
2: ผ่ครับอันที่2ตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
2: ใช่
1: ค่อน
2: ข้างจะอ่อนแอ
1: และที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่จ้าฮะมันคืออะไรจ้า
2: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
1: เลมอนฮาวาย
2: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวนี้มันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
2: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
2: น้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
2: ันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
2: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่เบลอเลย
2: อันนี
1: ้นี่อะไร
2: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
1: เพราะต้นใหญ่ไง
2: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยนี่ครับมีประโยชน์พวกนี
1: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
2: ใช่ให
1: ้ต้นโตเร็วอย่างอื่นล่ะจ้า
2: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันธุ์ไร้เมล็ดเป็นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็หนาน้อย
1: ไม่มีเมล็ด
2: ครับผมนี่แหละครับพันธุ์นี้แหละครับใบเขาก็จะไม่เหมือนใคร
1: อันนี้ขายได้เท่าไหร
2: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเฉพาะพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
1: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
2: ใช่ใช
1: ่ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
2: น่าจะประมาณนั้น
1: 2หลักได้เลย
2: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
1: ไม่ม
2: ีอาจจะไม่เจอ
1: ไม่มี
2: คนไทยยัง
1: ยากกว่าคนอื่นไหม
2: ไม่ยากกว่าจริงๆก็เป็นพันธุ์ที่ปลูก
1: ทนโรค
2: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
2: ใช่ใช
1: ่มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
2: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าเป็น
1: กิ่ง
2: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได้เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
1: อันน่ะ
2: ทนโรค
1: จัดละ
2: ผมบอกไม่มี
1: ไม่มี
2: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
1: ้
2: แต่พันนี้ ใกล้เคียงที่สุด
1: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
2: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรค
1: อ
2: ันนี
1: ้ตั้งชื่อเขายัง
2: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป
1: ็
2: นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้นมา
1: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมาก
2: พิจิตรดัง
1: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
2: าจารย์แป้นสุประเสริฐ
1: แป้นสุประเสริฐ
2: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีม

0: านที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่ที่วิจัยเรื่องนี้แล้วแกก็มาต่อยอด
1: ต่อยอด
0: ใช่
1: ดีขึ้น
0: ดีโอ้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่ซื้อตัวนี้ไม่ได
1: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุกประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
0: จริงๆคล้ายๆกัน
1: คล้ายกันคือ
0: ก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
1: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
0: มี
1: เฮ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
2: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดนึงนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมต่อการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพ้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
1: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันธุ์อะไรจ๊ะ
0: อันนี้พันธุ์ดกพิเศษครับ
1: ดกพิเศษ
0: ครับ
1: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
0: ครับ
1: นี่เป็นดอกเขาไหมเนี
0: ่
1: ย
0: ใช่
1: แล้วยังไงต่อจ๊ะ
0: อันดับแรกมานะฮะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
1: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
0: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าเราก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไปครับผม
1: แล้วถ้าเขียวปึ๊ดเลย
0: ก็อ่อนไปนิดนึง
1: อ่อนไปนิด
0: นี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแกะออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
1: ๆรากมันไม่แท
0: งรากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
1: มีอะไรบ้างวัสดุ
0: ปลูกหลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้เนี่ยมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
1: อ
0: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็นอาจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
1: จับดูก็รู้
0: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้
1: อ
0: นคุณค่อยมาปลูกมันเมื่อนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางเนี่ยเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั่นแล้วก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกนั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี่ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณ
1: ก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าๆเกือบปาก
0: ครับ
1: ก็ใส่มาประมาณนี้
0: ครับ
1: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบปากคออันน
0: ี้
1: ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
0: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
1: มันจะยุบอีก
0: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
1: ้อ๋อเหรอๆๆ
0: อันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
1: ต้องมีไม้ค้ำ
0: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
1: ปักหลัก
0: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็

0: ถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
1: ค้ำขวางใบม
0: ันครับค้ำชิมเสียงช่วยกันให้มัน
1: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
0: ่อันนี้ก็พออยู่
1: ต่อไปก็ลดน้ำ
0: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
1: เลย
0: ทันทีฮะ
1: ให้เขาชุ่มชื้น
0: ครับ
1: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ครับผม
2: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
0: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยฉางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้อย่างนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
1: ที่บ้านได้เลย
0: ใช่
1: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้นำไรแบบนี้ได
0: ้ครับผม
1: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดนำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
0: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำก็คือว่าให้ใช้21-7-14ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
1: 21-7-14
0: ครับผม
1: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
0: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะฮะก็คือไนโตรเจน 21%
1: 21ฟอสฟอรัส
0: 7โพแทสเซียม
1: โพแทสเซียม 14
0: ครับ
1: โอเค
0: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
2: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเราแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วละครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อ่ะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ตั้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่เบลอเธออ้
3: าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกฮะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อ
1: ัน
3: นี้ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อีก
3: ครับครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถจะโต
1: แน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูก

0: แป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
0: เท่าตัว
1: เท่าตัว
0: เท่าตัว
1: อ๋อ
0: ลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
0: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วกุขะจะไม่ค่อยกุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่ม
1: อ่อน
0: เริ่มอ่อนลงแล้ว
1: แล้วก็ความขรุขระเนี่ยเขาน้อยลง
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ผิวเขามันกว่า
0: แต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
1: โอ้แข็งอันนี้
0: จะนิ่มกว่านิดนึงจะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้ว
1: มัน
0: จะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันก็จะ
0: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
0: เอาได้ครับครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
0: ใช่ครับถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
0: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
0: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหลือง
0: นิดๆไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
0: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
0: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
0: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเราเพราะมะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
0: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
0: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
0: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
0: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเนาะ
0: ใช่คร
1: ับ
0: ถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุ่มๆเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
0: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
0: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวกัน
0: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะ
1: คองแคงอร่อย
0: คองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคนเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคนเกอร
0: ์หน้าฝนโรคนี่แคนเกอร์ที่จะหลักสุดแล้วก็ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคนะจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวนี่จะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
1: ลาน้ำหมาก
0: ลาน้ำหมาก
1: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
0: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
1: ไป
0: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
1: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
0: ครับผม
1: ปลายฝนต้นหนาว
0: ครับ
1: อ๋อแล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลยังไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
0: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต้นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูว่าทิศใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
1: ้
0: ใช่ไหมฮะบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฉะนั้นเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม้เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
1: อันนี้อย่างแคนเกอร์ล่ะแคนเกอร์นี่แก้ไขยังไง
0: แคนเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
1: ้
0: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคนเกอร์จะเข้าไปได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มัน

0: เสียประโยชน
1: ์ถูกต้องครับ
2: มีวิธี
1: มีวิธีครับแต่เล่ายาวนะ
0: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
1: ดีครับไปหาที่นั่ง
0: เสียหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: ไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆยุบลงไปโอ้ยกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
2: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาว
1: หน้าหนาว
2: ประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
2: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
2: ครับผม
1: แล้วก็มาแตกลูก
2: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
2: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
2: ถูกในช่วงฤดู
1: ถูกในช่วงฤดูฝน
2: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
2: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงนึงพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
2: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่ดีเลยอ่ะแล้วปลูกยังไงอ่ะ
2: เราไม่ได้ใช้
1: ไม่มีวงเลยอ่ะ
2: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
2: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำเนี่ย
1: แต่ไม่มีน้ำขัง
2: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
2: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราเก็บขายในเดือนมีนาเราก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่มันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประ

0: มาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่หนึ่งต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะฮะก็คือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
0: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
0: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
0: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
0: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
0: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
0: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
0: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
0: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
0: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้ดังนั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวนึง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
0: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตเป็นฮอร์โมนตัวนึง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
0: เราเรียกย่อว่าแพคคือพาโควิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้งสองครั้งต้นมันจะตายเพราะว่าแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโควิทาโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดจากนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งหนึ่งฉีดสองครั้ง
1: ก็ไม่โตสักที
0: ฉีดสองครั้ง
1: จะโตฉีดอีกแล้วจะโตฉีดอีกแล้ว
0: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกหลังที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันยังคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใ
0: ช
1: ่
0: มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
0: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทำให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดี
1: โชคดี
0: ถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
0: ไม่ใช่แล้วของละสองครั้งพออาจจะใช้ปุ๋ย0060ไม่ยกหลัง
1: เลย
0: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
0: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าพึ่งโต
0: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได
0: ้ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี่ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่ตอนนี้แล้วก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากแม่วิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ดี
1: มะ
0: นาวลงดินได้ดี
2: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นประปุกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะ

0: ทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
2: ปกติของเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
1: น
2: ี
1: ้อันนี้ทางแรกที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
2: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่า เขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไว้เองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
1: คิดว่าแปรรูป น้ำผึ้งมะนาว
2: ครับ
1: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
2: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
2: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
1: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
2: ครับ
1: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นยังไง
2: คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมจะคำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีสุดก็คือไปอบรมฮะ
1: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามีกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลยแต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเห็นเป็นคนดีขนาดนี
2: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
1: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
2: ครับ
1: แต่อีก3ตัวน่ะ
2: ครับ
1: หมากับแมวฝากไปด้วย
2: ครับครับได้
1: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
2: อ๋อได้เลย
1: ส่วนอันนี้ฝากไปด้วย
2: โอเค
1: อ
2: ัน
1: นี้ไปอันนี้ระหว่างทางเหนื่อย
2: อ๋อ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
2: ครับผม
1: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อนหัว
2: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
3: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดี

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอดชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์สกิลคือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: คิดอยากจะมีเงินเก็บบัตรปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีเราเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัตรปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วเขามันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: ที่ JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะทีมงานไหนเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น

0: นี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดชจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับเราได้พบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายเราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อคนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

โถนะครับธรรมศักดิ์ลือภูวพิทักษ์กุลนะครับตอนนี้เป็นเกษตรกรในกรุงเทพครับทำเกษตรมา6 ปีกว่าๆแล้วครับปัจจุบันก็ทำ

เกษตรผสมผสานที่บ้านก็ปลูกพืชมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ขายในชุมชนเพื่อนฝูงเล็กๆน้อยๆที่บ้านครับเมื่อก่อนนี้เป็นนักออกแบบครับแล้วก็ถ่ายภาพจิวเวลรี่ครับแล้วก็เป็นนักร้องครับร้องเพลงเล่นดนตรีครับ

0: ชุมชนผาปังห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางนับร้อยกิโลเมตรความห่างไกลความแห้งแล้งจากสภาพพื้นที่ในเขตเงาฝนและปัญหาจำนวนคนน้อยที่ไม่ถึงเกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผลักดันให้ชาวบ้านตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้อยู่ดีมีสุข
1: นี่ผักอะไรครับ
2: ผักหนาม
1: หนาม
2: หนามหน่อยเนี่ยมันจะมีหนาม
1: ผักหนามเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรมันงามอย่างงี
2: ้ข้างคาว
1: แล้วข้างคาวอ่ะเลยเอาไม่ได้เคมีเลยอ่ะโอ้แจ๋วเลยอ่ะเอาอย่างงี้ผมเอาก่อนเลยถุงทนไม่ไหวขอเลย
3: ครั้งแรกที่มาถึงผาปังผมรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่เล็กแล้วก็อบอุ่นมาก
1: เม็ดผักชีอ่ะครับอันนี้มันไปปลูกได้ปะ
2: ได
1: ้ค่ะอ๋อเสร็จเลยขอบคุณครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ ว่าอันนี้ปลูกเองก่อน
2: ปลูกเองก่อนวัชพิษจ้า
1: ฮะ
2: วัชพิษจ้า
1: อีกอยู่ต้อง2วันน่ะกว่าจะได้กลับบ้านนี่เท่าไหร่อ่ะ
2: 20บาท
1: เนาะโหทุกอย่างเอาหัวนึงเอาหัวนึง
4: ได้ๆๆอยู่ได้อยู่
1: ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย

0: ครับ
1: การเยือนชุมชนในครั้งนี้คุณโอพกกล้องคู่ใจเพื่อบันทึกภาพชีวิตที่นานๆจะได้พบเห็นแม้ว่าผาปังจะเป็นตำบลที่มีจำนวนคนน้อยเพียงพันกว่าคนแต่ชุมชนก็สามารถกำหนดแผนพัฒนาชุมชนตำบลล่วงหน้าไปถึง20ปีขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะร่วมกันพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาชีพหนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมด้านพลังงานจากถ่านไม้ไผ่ที่แขกรับเชิญอย่างคุณโอตื่นเต้นและตั้งใจมาดูให้เห็นกับตา

0: ทำถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนต้องย้ายไหม
1: ย้ายครับถ้าเตานี้จะเสร็จก่อน
0: เตาล่างมันจะแรงใช่ไหม
1: ครับ
0: อันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอกเคยเห็นเป็นแบบเตาชีวมวลจากคนเลยไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจครับอันนี้เป็นดูแอดวานซ์อ๋อนี่ก็ตะเกียบที่ทำแต่อันที่แบบใช้ไม่ได้
1: ครับใช้ไม่ได้เป็นไม้เศษพวกแตกครับ
0: เผาใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ2ชั่วโมงครับทางบนถ้าเอาลงมาก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง
2: สาดเข้าไปเลยฮะเป็นข้าง
3: บนถ่านพลังงานสูงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อยอดจากการเผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ได้คุณภาพเผาเป็นถ่านและพัฒนาเป็นแก๊สหุงต้มคุณภาพดี
0: ใช้ทำอะไรมั่งครับอันเนี้ย
4: เราจะใช้กับเครื่องทำก๊าซเนาะ
0: เครื่องทำก๊าซ
4: ค
0: ืออันนี้ใช้ทำก๊าซได้เลยเหรอครับ
4: ครับ
0: เอาไปทำอะไรก่อนครับ
4: เราก็บดให้มันเป็นชิ้นเล็ก
0: ๆบดให้เป็นชิ้นเล็ก
4: ๆแล้วก็เอาไปใส่ใน
0: ถัง
4: ใส่ในถัง
5: วัสดุที่เราใช้วัสดุเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าการวิจัยและพัฒนาตัวถังเราเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนที่เอาไปใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงจะเห็นว่าแก๊สที่เราผลิตได้เป็นแก๊สเย็นนะคะถ่าน1กิโลทำเป็นแก๊สผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: ที่เห็นแล้วทึ่งที่สุดก็คือเอาถ่านมาทำแก๊สเศษถ่านที่ทุบป่นๆเนี่ยไปจุดไฟเผานิดเดียวเนี่ยมันมีแก๊สออกมาหุงต้มได้เหรอก็นึกว่ามันแค่เป็นทางกายภาพหรืออะไรงี้ไม่ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ล้ำลึกมากชาวบ้านเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้จริงก็ตื่นเต้นระดับนึงแล้วพอเขาถอดท่อตัวที่ไปหุงต้มเสียบกับเครื่องยนต์สูบน้ำเนี่ยโอ้โหนี่เขาแบบว่าเสียบปุ๊บติดเลยไม่ต้องเติมน้ำมันอ่ะแล้วน้ำอย่างแรงเลยครับผมรู้สึกว่านี่คือเกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะเรื่องถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
3: ฐานประสิทธิภาพสูงหรือเพียวคาร์บอนคนผาปังต่อยอดโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสขึ้นไปกลายเป็นฐานที่มีคุณค่ามหาศาลและราคาแพงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

0: เราก็จะมาพิจารณาว่าไผ่ในเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ทำอันนี้ได้ประโยชน์มาเท่าไหร่ต่อยอดไปได้ยังไงบ้างแล้วก็เลือกในเส้นทางหรือการทำที่เราชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด
1: ประมาณนี้ค่ะ
2: การที่เขามีคนมาดูงานเยอะขึ้นก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เจอผู้คนมากขึ้นการที่เขาได้พัฒนาอะไรเขาก็มีการออกไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นคือแบบไม่รู้จะเรียก two way communication ก็ไม่ได้คือมันไปทุกทิศทุกทางครับแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้ามาหาเขาเอง
3: ที่มาทำตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องวิ่งออกไปทำงานข้างนอกบ้านไม่เช่าก็ไม่ซื้ออยู่กับลูกกับเมียอยู่กับลูกกับหลานสบายใจกว่ามีความสุขอีกอย่าง
2: ปกติตัดก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู
0: ่เรารับมานะคะแล้วก็เอามาทำให้สะอาดแล้วก็
4: คนผาปังใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างคุ้มค่า
0: ย่อยสลายได้
2: เหมือนไบโพรดักต์แล้วก็ที่ทำเหมือนเป็นซีโร่เวสต์เลยไม่มีขยะเหลือทิ้ง
4: เศษไม้ไผ่ที่เป็นขยะในสายตาคนอื่นถูกนำมาคัดและแยกก่อนนำไปต้มและตากส่งโรงงานผลิตภาชนะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและคนในชุมชน
0: เราหาตลาดหาลูกค้าให้ได้ก่อนแล้วเราถึงมาวางแผนการทำเพื่อว่าถ้าเราได้ออเดอร์หรือได้ลูกค้าแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นศูนย
2: ์เขาก็จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่นไผ่เนี่ยเอามาทำตะเกียบมาทำไม้ลูกชิ้นแล้วเนี่ยเหลือจากเศษเนี่ยก็ยังต่อยอดไปทำถ่านได้อีกนอกจากถ่านที่ขายไม่ค่อยได้ราคาเนี่ยก็เอาไปทำแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือนให้ชุมชนเนี่ยมีการพึ่งพาตัวเองลดรายจ่ายตัวเองได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับทั้งชุมชนก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ก็ยังจะเอาผลิตภัณฑ์ถ่านเนี่ยไปต่อยอดอัปเกรดไปเรื่อยๆอีกให้เพิ่มมูลค่าสำหรับเวชสำอางสำหรับอาหารได้ด้วยอย่างเงี้ยครับ
4: ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ฝีมือคนผาปังได้รับการต่อยอดและพัฒนาไม่หยุดยั้งทั้งจากความรู้ความคิดของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนขณะที่วัตถุดิบอย่างต้นไผ่ชาวบ้านบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน
0: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ป่าไผ่ที่เราปลูกเองนะคะมันเป็นป่าเศรษฐกิจที่เราได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้สามารถทำประโยชน์ได้ตรงนี
2: ้มีไผ่อะไรบ้างครับพี
0: ่มันจะมีไผ่ซางนวลซางหม่นแล้วก็ซางป่าค่ะ
5: ตรงนี้เราจะทำเป็นถนนท่องเที่ยวนะครับอุโมงค์ไผ
0: ่
2: อ
0: ๋
2: อ
5: เห็นไหม
2: อ๋อมันจะใหญ่หน่อยแล้วก็จะ
5: เข้ามาเป็นโด
2: มโล่งๆนะ
5: เป็นแบมบูสตรีท
2: โอ้โห
5: สำหรับ
2: เท่เลย
5: ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
2: ครับ
0: เราจะเปิดจริงๆเป็นทางการเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ

0: เราแต่งกิ่งมันออกเนี่ยมันก็จะทำให้มันไข่เนี่ยสวยเวลาตัดเราให้ตัดติด
1: ตัดติดโคนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะหน่อเขาก็จะขึ้นรอบๆได้1ต้นเนี่ยหน่อจะขึ้นประมาณ3หน่ออ
2: ๋อนี่ก็จะออกหน่อก็เก็บหน่อกินได้
0: ใช่
2: ปกติตัดครับก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู
0: ่ค่ะแล้วก็ไผ่แก่เนี่ยมันจะเป็นไผ่ที่อายุ3ปีขึ้นไป
1: ครับโอ้ย
0: มดแดง
2: มดแดงครับผม
3: 3รอบแล้วผมจะเกี่ยวในกางเกง2รอบ
2: อันนี้ทนไม่ได้นะครับผมคุณลุงยิ้มมีดหน่อยได้ไหมครับขอผมลองได้ไหมครับคือถ้าเกิดเอากิ่งออกก็จนสุดมือเราเนาะ
0: ค่ะอันนี้เป็นบ่อที่เราสูบน้ำ
4: คนผาปังช่วยกันคิดและบริหารจัดการดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนอกจากการปลูกไผ่ตามหัวไร่ปลายนาแล้วยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่การปลูกจากกรมป่าไม้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่ากว่า 20,000 ไร่ที่ร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
5: เรามีการบริหารจัดการป่าที่นี่เป็น3โซนนะครับก็คือโซนอนุรักษ์ก็คือโซนต้นน้ำนี่เราจะทำฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปทำลายในเรื่องของพืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าใช้สารเคมีเลยให้ความสำคัญป่าชุมชนคนกับป่าพึ่งพากัน
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินตามกลิ่นมาเลยครับหอมมากเลยครับหูยใส่หน้าทานผมหิวหอมมากเลยครับทำยังไง
4: นอกจากไผ่เพื่อเศรษฐกิจของชุมชนแล้วกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรของผ่าปังก็เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านได้รวมกันลงมือทำจนเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและมียอดขายเป็นที่น่าพอใจอ
2: ันนี้ขออนุญาตชิมได้ยังขออนุญาตอันเล็กๆก็ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
6: ดูก็ได้แล้วมันจะต่างกันแบบไหน
2: มันหอมมันหอมมันมีแบบนี่เหมือนอบน้ำผึ้งเลยอ่ะหูเนื้อหนามากวันแรกคือตากเลย
7: ตากแต่แรกนี่เราเก็บใส่ถังไว้ตอนเย็นแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปตากวันที่2ตอนเย็นแล้วก็เก็บมามัน
2: คือผมงงว่าเก็บมาคือไม่ต้องแช่อะไรเลยนะไม่แช่ตู้เย็น5วัน
8: เราไม่มีกลุ่มแล้วก็อยู่บ้านทำงานบ้านเฉยๆก็ยังไม่ค่อยได้เข้าสังคมไม่ค่อยมีเพื่อนพอเรามาทำกลุ่มมีอะไรเราก็พูดคุยกันแต่เปรียบความคิดกันบ้างพูดเล่นกันบ้าง
2: พวกกล้วยอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดแพคเกจจิ้งเขาเนี่ยสามารถเติมอะไรได้อีกนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหเขาจะไปอีกระดับหนึ่งเลยครับ
4: จากผู้สูงอายุที่มีจำนวนเกือบครึ่งของชุมชนการพัฒนาของชุมชนผาปังจึงให้ความสำคัญกับคนทุกวัยโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุคือศูนย์รวมของกิจกรรมที่หลากหลาย
9: อยากได้เม็ดเป็นหมู
10: ่มัดละ5บาท
9: มัดละ5บาทพวกถูก
10: ถ
9: ู
10: ก
9: ถูกถูกอุ้ยหัวชนเลย
2: นี่ใบอะไรครับผม
11: ผักกระเทย
2: ฮะผักผักตุ๊ดผักตุ๊ดต้นมันเป็นต้นใหญ่เนาะเหมือนพวกมะลุมอะไรเงี้ยป่ะต้นมันแต่อันนี้ไม่เคยเห็นเลยผักกระเทยเนี่ยตรงเขาเรียกกระเทยหรือเรียกตุ๊ด
11: ผักตุ๊ด
12: ผักตุ๊ด
2: ผักตุ๊ดทำเนืองผักตุ๊ดนะครับผักตุ๊ดนะครับเจ๋งอ่ะสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่นะลองชิมยังเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
13: ่เดี๋ยวพระจะพาไปดูเรื่องของไผ
2: ่ไผ่ครับ
13: ไผ่ไผ่มันมีอยู่หลายพันในสวนนี้ที่อยู่2,000ด้วยกันนะครับสร้างมน
2: สร้างสร้างมน
4: คุณโอคือนักร้องที่กำลังฝึกทำการเกษตรเริ่มคุ้นเคยกับคนผ่าปังขึ้นเรื่อยๆเพราะหลายอย่างอยู่ในความสนใจของเขา
13: เราจะส

0: สร้างมูลค่าเพิ่มจากหน่อไผ่1หน่อตรงนี้นะให้มันเป็น1ลำเนี่ยขึ้นไปเป็นลำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราขายลำนี้ได้700บาท
1: บ้านลุงจินดาฟั่นคำอ้ายเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรรวมทั้งการตอนกิ่งไผ่
0: เห็นมั้ยครับว่าตาตรงนี้มันจะใหญ
2: ่ครับ
0: เราสามารถตัดตรงนั้นไปเพาะชำก็ได้หรือตอนก็ได
2: ้ตอนนี่ยังไงครับ
0: เราใช้เลื่อยมั้ยฮะเลื่อยๆๆเลยปุ๊บเราก็แต่งกิ่งให้เรียบร้อยข้างบนก่อนนะครับเลยปุ๊บจากนั้นเราก็ดึงลงมาเดินกิ่งลงมาให้โน้มลงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นลักษณะถามว่า
3: อย่าให้ขาดอ
0: ย่าให้ขาดแต่ว่าน้ำที่มาหล่อเลี้ยงหรือว่าที่มาหล่อเลี้ยง
2: ยังไปกับผิวเขาได้
0: ยังไปกับผิวเขาได้อยู่นะครับธรรมชาติของมันจะสร้างรากขึ้นมาตรงนี
2: ้
0: พอหลังจากที่มีรากออกปุ๊บเราก็ตัดชึกลงไปแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปชำ
2: ที่ผมเห็นนี่คือโดนตอนมา
0: ตอนไปแล้วก็เราก็มีการรวมกลุ่มกันในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไหนมีองค์ความรู้ต่างๆเราก็มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่นี่อย่างน้อยๆก็เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพตัวเองให้มันสูงขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
2: โตให้เยอะเลยอันนี้เพิ่งใหม่ๆยังไม่มีอันนี้เป็นครับโอ้เต็มเลยนะดกมากเลย
0: เพราะนั้นที่ศูนย์บ่มเพาะเนี่ยมันมีจุดหลักก็คือช่วยกันกึดช่วยกันยะช่วยกันพัฒนาเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือการรวมกลุ่มเองสิ่งที่ได้ตามมาก็คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ตามมาอีกอันนึงก็คือสุขภาพดีมีตังค์ยั่งยืน
1: มีวัตถุดิบสดๆจากแปลงเกษตร
2: ไข่ปาล์มใช่ไหมใส่ใบตอง
1: ครับเกษตรกรจากเมืองกรุงได้ไอเดียสร้างสรรค์เมนูพิเศษอย่างสนุกสนาน
2: หอมไหมหอมน้ำพริกเผาเลยเหรอสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่แล้วก็ไข่ใส่ไหมผมว่าจะคนด้วยซ้ำเนี่ย
3: เอาได้เออนี่ไง
1: จากเพสโต้ฝีมือตัวเองกับไข่ปาล์มเมนูพื้นบ้านที่หอมอร่อย
2: เข้าอยู่พี่ชิมเลยพี่บอกไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจพี่แต่ว่ามีพริกป่นอร่อยนะนี่แบบใส่แล้ว
0: ไปลำดับถ้าเผ็ดอีดินอร่อย
2: ใช่ใส่พริกนะในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมไม่เห็นอะไรเลยที่ผาปังจะไปไม่ได้เพราะว่าชุมชนผาปังเนี่ยสามารถจะไปได้ไกลอีกเยอะแต่ว่าผมแอบเห็นเนื่องจากเป็นมุมมองนักออกแบบนะครับก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีนักออกแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาผาปังมาช่วยเรื่องการออกแบบจุดย่อยๆเล็กๆของเขาครับในผลิตภัณฑ์ของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาก้าวไปอีกระดับนึงเลยครับเขาอาจจะโกอินเตอร์ได้เลยความประทับใจของการเห็นสิ่งที่ชุมชนแข็งแรงมีความสามัคคีกันในการพัฒนาชุมชนตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมถ้าเกิดเป็นระดับประเทศนี่ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะแบบเป็นผู้นำของโลกได้
4: เราพยายามดึงหน่วยงานใหญ่ๆเข้ามาเช่นองค์การเพศสัจกรรมนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาเพื่อแมทชิ่งผู้ค้าเพื่อเสริมเราด้านวิชาการเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้ขึ้นไปสู่เป้าหมายได้มันก็ทำให้เป้าของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขนาดว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นชุมชนแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1: การรวมกลุ่มช่วยกันคิดด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลงมือทำของคนผาปังจังหวัดลำปางเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชุมชนในฝันทำได้และเป็นจริงได้ด้วยการเปิดรับความรู้ใหม่จากภายนอกและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
2: หลังจากมาแล้วก็ได้สัมผัสจนครบทุกอย่างแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่าน่าทึ่งคือไม่ใช่แค่ชุมชนมีชาวบ้านทำงานกันแต่เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่รอให้ความช่วยเหลือเข้ามาแต่ยืนด้วยขาตัวเองเพื่อสร้างให้ชุมชนตัวเองดีขึ้นที่ผมเห็นแล้วแบบได้กลับไปคือพลังบวกที่เขาส่งเขาไม่ได้เก็บของเขาไว้เองเขามีคนมาดูงานเขาก็ส่งต่อพลังบวกเข้าไปเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเกิดเร็วๆเกิด

0: ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
1: ่ขอยืมหน่อยนะคะ
2: ตึ๊บแกซีว่าจะสวยเหมือนคนสอยไหม
1: เห็นไหมล่ะพาน
2: ลองได้ไหมลองได้ไหม
1: เขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย
3: เร็ว
4: โ
5: ห
4: มีเรียบวัวของผาปังอย่างนี้นะครับ
5: โอ้ยเจอกลับบ้านมาโกลเด้นด้วยเนี่ย

0: โรงเรียนเตรียมศาสตร์วิทยารับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นนะคะถ้าเราจะปรับปรุงคนให้มีความดีงามในเรื่องวัฒนธรรมก็อยากจะรักษาเกียรติของเขาไว้ตั้งแต่อนุบาลเพราะเด็กเล็กๆฝึกง่ายแต่เด็กโตอาจจะต้องใช้เวลาเพราะนั้นนี่ก็มีอุดมการณ์ว่าเราต้องฝึกให้คนฉลาดและมีคุณธรรมหมายถึงว่าทุกคนต้องมีความเฉลียวฉลาดทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยใครก็ตามที่มีการเรียนรู้สามารถจะทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ได้คนฉลาดแต่คำว่าคุณธรรมนี้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นคนดีเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีบุคลิกลักษณะที่ดีทุกอย่างเป็นความดีทั้งนั้นฉะนั้นคนที่ไม่ต้องเก่งก็เป็นคนดีได้ดังนั้นก็ถือหลักนี้นักเรียนของเราทุกคนต้องจำคำนี้ไว้ได้ให้ได้ทุกคนคือคำว่าฉลาดและมีคุณธรรม
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปรัชญาฉลาดและมีคุณธรรมนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทางโรงเรียนมีตัวชี้วัดในเรื่องของพระธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญจุดเด่นของโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยามีหลากหลายเช่นด้านคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัยซึ่งความมีวินัยสร้างคนสร้างชาติการขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานในเรื่องระเบียบวินัยจึงทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
2: ด้วยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานะคะมีปรัชญาโรงเรียนที่ว่าฉลาดและมีคุณธรรมนะคะในเรื่องของคุณธรรมนั้นเราได้สืบสานปณิธานของสมเด็จพ่อหลวงภูมิพลนะคะที่จะนำมาให้กับนักเรียนและบุคลากรในองค์กรของโรงเรียนจิรศาสตร์นะคะได้พึงปฏิบัติกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของความพอเพียงนะคะนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วนะคะรักษาแล้วกลับมาใช้ใหม่เราจึงมีร้านในเรื่องของการแบ่งปันให้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขายในราคาที่ถูกนะคะในเรื่องของความพอเพียงนะคะในส่วนของจิตอาสานั้นเราก็จะมีจิตอาสาจากรุ่นพี่มัธยมของเรานะคะมาทำงานให้กับนักเรียนน้องๆประถมแล้วก็อนุบาลนะคะในสิ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยน้องๆได้นะคะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของวินัยนะคะเราก็เน้นอยู่แล้วนะคะว่าเด็กของเราจะต้องมีระเบียบวินัยนะคะในเรื่องของการรู้จักที่จะดูแลตัวเองรับผิดชอบนะคะในการยืนเข้าคิวนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนคุณธรรมนะคะโรงเรียนก็ได้ทำกิจกรรมมากมายนะคะกิจกรรมในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละเทศกาลในเรื่องความกตัญญูกตเวทีนะคะในเรื่องของการแบ่งปันนะคะซึ่งสังคมในยุคนี้เราก็อยากจะสร้างเด็กให้มีการรู้จักร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินัยอาจมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบฉะนั้นทางโรงเรียนได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนได้กำหนด
3: เนื่องจากโรงเรียนของเราได้ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนานะครับดังนั้นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการคุณธรรมของเราจึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในหลักการของการดำเนินการนั้นเรายึดเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเป็นสำคัญในการทำงานนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเราตระหนักดีว่าปัญหามีไว้แก้ที่ใดไม่มีปัญหาที่นั่นไม่มีการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของเราได้ใช้กลุ่มสัมพันธ์เอื้อทอนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่มสตาร์มาจากคำว่า small team activity relationship ทุกกลุ่มที่ทำกิจกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาด้าน

0: ณธรรมหรือพฤติกรรมของนักเรียนนั้นได้รับการขยายผลและต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเราทั้งสิ้นในการทำงานนั้นต้องเป็นความจริงจริงเที่ยงธรรมนำไมตรีและดีด้วยกันทุกฝ่ายครับ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่งผลต่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรสามารถสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากมายโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรมสมานฉันท์สันติสุขทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในที่สุดมาสร้างคนเก่งคนดีที่มีความสุข

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

โถนะครับธรรมศักดิ์ลือพัวพิทักษ์กุลนะครับตอนนี้เป็นเกษตรกรในกรุงเทพครับทำเกษตรมา6ปีกว่าๆแล้วครับปัจจุบันก็ทำเกษตรผสมผสานที่บ้านก็ปลูกพืชมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ขายในชุมชนเพื่อนฝูงเล็กๆน้อยๆที่บ้านครับเมื่อก่อนนี้เป็นนักออกแบบครับแล้วก็ถ่ายภาพจิวเวลรี่ครับแล้วก็เป็นนักร้องครับร้องเพลงเล่นดนตรีครับ

0: ุมชนผาปังห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางนับร้อยกิโลเมตรความห่างไกลความแห้งแล้งจากสภาพพื้นที่ในเขตเงาฝนและปัญหาจำนวนคนน้อยที่ไม่ถึงเกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผลักดันให้ชาวบ้านตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้อยู่ดีมีสุข
1: นี่ผักอะไรครับ
2: ผักหนาม
1: หนาม
2: หนามหน่อยเนี่ยมันจะมีหนาม
1: ผักหนามเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรมันงามอย่างงี
2: ้ข้างคาว
1: แล้วข้างคาวอ่ะเออเอาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยอ่ะโอ้แจ๋วเลยอ่ะเอาอย่างงี้ผมเอาก่อนเลยถุงทนไม่ไหวขอเลย
3: ครั้งแรกที่มาถึงผาปังผมรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่เล็กแล้วก็อบอุ่นมาก
1: เม็ดผักชีอ่ะครับอันนี้มันไปปลูกได้ปะ
2: ได
1: ้อ๋อเสร็จเลยขอบคุณครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณ
1: ครับว่าอันนี้ปลูกเองก่อน
2: เองก่อนพี่จ้า
1: ฮะ
2: ก็จะพี่จ้า
1: อีกอยู่ต้อง2วันน่ะกว่าจะได้กลับบ้านนี่เท่าไหร่อ่ะ
2: 20บาท
1: เนาะโหทุกอย่างเนาะเอาเอาเอาหัวหนึ่งเอาหัวหนึ่ง
4: ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่
1: ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย

0: ครับ
1: การเยือนชุมชนในครั้งนี้คุณโอพกกล้องคู่ใจเพื่อบันทึกภาพชีวิตที่นานๆจะได้พบเห็นแม้ว่าผาปังจะเป็นตำบลที่มีจำนวนคนน้อยเพียงพันกว่าคนแต่ชุมชนก็สามารถกำหนดแผนพัฒนาชุมชนตำบลล่วงหน้าไปถึง20ปีขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะร่วมกันพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาชีพหนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมด้านพลังงานจากถ่านไม้ไผ่ที่แขกรับเชิญอย่างคุณโอตื่นเต้นและตั้งใจมาดูให้เห็นกับตา

0: ซ้ำถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนต้องย้ายไหม
1: ย้ายครับถ้าเตานี้จะเสร็จก่อน
0: เตาล่างมันจะแรงใช่ไหม
1: ครับ
0: อันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอกเคยเห็นเป็นแบบเตาชีวมวลจากคนเลยไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจอันนี้เป็นดูแอดวานซ์อ๋อนี่ก็ตะเกียบที่ทำแต่อันที่แบบใช้ไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช้ไม่ได้เป็นไม้เศษพวกแตกครับ
0: เผาใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ2ชั่วโมงข้างบนถ้าเอาลงมาก็ประมาณชั่วโมงครึ่งสาดเข้าไปเลยฮะเป็นข้างหลัง
2: ถ่านพลังงานสูงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อยอดจากการเผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ได้คุณภาพเผาเป็นถ่านและพัฒนาเป็นแก๊สหุงต้มคุณภาพดี
0: ใช้ทำอะไรมั่งครับอันเนี้ย
3: เราจะใช้กับเครื่องทำก๊าซเนาะ
0: เครื่องทำก๊าซ
3: ค
0: ืออันนี้ใช้ทำก๊าซได้เลยเหรอครับ
3: ค่ะ
0: เราไปทำอะไรก่อนครับ
3: เราก็บดให้มันเป็นชิ้นเล็ก
0: ๆบดให้เป็นชิ้นเล็ก
3: ๆแล้วก็เอาไปใส่ไหน
0: ใส่ในถัง
3: ใส่ในถัง
4: วัสดุที่เราใช้วัสดุเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าการวิจัยและพัฒนาตัวถังเราเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนที่เอาไปใช้เนี่ย

0: ามารถใช้งานได้จริงจะเห็นว่าแก๊สที่เราผลิตได้เป็นแก๊สเย็นนะคะถ่าน1กิโลทำเป็นแก๊สผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
1: ที่เห็นแล้วทึ่งที่สุดก็คือเอาถ่านมาทำแก๊สเศษถ่านที่ทุบป่นๆเนี่ยไปจุดไฟเผานิดเดียวเนี่ยมันมีแก๊สออกมาหุงต้มได้เหรอก็นึกว่ามันแค่เป็นทางกายภาพหรืออะไรงี้ไม่ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ล้ำลึกมากชาวบ้านเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเนี่ยก็ตื่นเต้นระดับนึงแล้วพอเขาถอดท่อตัวที่ไปหุงต้มเสียบกับเครื่องยนต์สูบน้ำเนี่ยโอ้โหนี่คือแบบว่าเสียบปุ๊บติดเลยไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วน้ำอย่างแรงเลยครับผมรู้สึกว่านี่คือเกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะเรื่องถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
2: ถ่านประสิทธิภาพสูงหรือเพียวคาร์บอนคนผาปังต่อยอดโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสขึ้นไปกลายเป็นถ่านที่มีคุณค่ามหาศาลและราคาแพงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

0: ทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ต่อยอดไปได้ยังไงบ้างแล้วก็เลือกในเส้นทางหรือการทำที่เราชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด
1: ประมาณนี้ค่ะ
2: การที่เขามีคนมาดูงานเยอะขึ้นก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เจอผู้คนมากขึ้นการที่เขาได้พัฒนาอะไรเขาก็มีการออกไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นคือแบบไม่รู้จะเรียก two way communication ก็ไม่ได้คือมันไปทุกทิศทุกทางครับแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้ามาหาเขาเอง
3: ที่มาทำตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องวิ่งออกไปทำงานข้างนอกบ้านไม่เช่าก็ไม่ซื้ออยู่กับลูกกับเมียอยู่กับลูกกับหลานสบายใจกว่ามีความสุขอีกอย่าง
2: ปกติตัดก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู
0: ่เรารับมานะคะแล้วก็เอามาทำให้สะอาดแล้วก็
4: คนผาปังใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างคุ้มค่า
0: ย่อยสลายได้
2: เหมือนไบโพดรักแล้วก็ที่นี่ทำเหมือนเป็นซีโร่เวสต์เลยไม่มีขยะเหลือทิ้ง
4: เศษไม้ไผ่ที่เป็นขยะในสายตาคนอื่นมาคัดและแยกก่อนนำไปต้มและตากส่งโรงงานผลิตภาชนะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและคนในชุมชน
0: เราหาตลาดหาลูกค้าให้ได้ก่อนแล้วเราถึงมาวางแผนการทำเพื่อว่าถ้าเราได้ออเดอร์หรือได้ลูกค้าแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นศูนย
2: ์เขาก็จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่นไผ่เนี่ยเอามาทำตะเกียบมาทำไม้ลูกชิ้นแล้วเนี่ยเหลือจากเศษเนี่ยก็ยังต่อยอดไปทำถ่านได้อีกนอกจากถ่านที่ขายไม่ค่อยได้ราคาเนี่ยก็เอาไปทำแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือนให้ชุมชนเนี่ยมีการพึ่งพาตัวเองลดรายจ่ายตัวเองได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับทั้งชุมชนก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ก็ยังจะเอาผลิตภัณฑ์ถ่านเนี่ยไปต่อยอดอัปเกรดไปเรื่อยๆอีกให้เพิ่มมูลค่าสำหรับเวชสำอางสำหรับอาหารได้ด้วยอย่างเงี้ยครับ
4: ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ฝีมือคนผาปังได้รับการต่อยอดและพัฒนาไม่หยุดยั้งทั้งจากความรู้ความคิดของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนขณะที่วัตถุดิบอย่างต้นไผ่ชาวบ้านบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน
0: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ป่าไผ่ที่เราปลูกเองนะคะมันเป็นป่าเศรษฐกิจที่เราได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้สามารถทำประโยชน์ได้ตรงนี
2: ้มีไผ่อะไรบ้างครับพี
0: ่มันจะมีไผ่ซางนวลซางมนแล้วก็ซางป่าค่ะ
5: ตรงนี้เราจะทำเป็นถนนท่องเที่ยวนะครับอุโมงค์ไผ
0: ่ใช่ค่ะ
2: เห็นไหมอ๋อมันจะใหญ่หน่อยแล้วก็จะ
5: เข้ามาเป็นโด
2: มโล่งๆนะ
5: เป็นแบมบูสตรีท
2: โอ้โห
5: สำหรับปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
2: ครับ
0: เราจะเปิดจริงๆเป็นทางการเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ

0: ของไผ่ที่มีก็รักษาไว้ที่ไม่มีก็ปลูกเพิ่มถ้าเราแต่งกิ่งมันออกเนี่ยมันก็จะทำให้มันไผ่เนี่ยสวยเวลาตัดเราให้ตัดติด
1: ตัดติดโคนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะหน่อเขาก็จะขึ้นรอบๆได้1ต้นเนี่ยหน่อจะขึ้นประมาณ3หน่ออ
2: ๋อนี่ก็จะออกหน่อก็เก็บหน่อกินได้
0: ใช
2: ่ปกติตัดครับก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู
0: ่ค่ะแล้วก็ไผ่แก่เนี่ยมันจะเป็นไผ่ที่อายุ3ปีขึ้นไป
1: ครับครับโอ้ย
0: มดแดง
2: มดแดงครับผม
1: 3รอบแล้วผมจะเกี่ยวในกางเกง2รอบ
2: อันนี้อันนี้ทนไม่ได้นะครับผมคุณลุงยิ้มมีดหน่อยได้ไหมครับขอผมลองได้ไหมครับคือถ้าเกิดเอากิ่งออกก็จนสุดมือเราเนาะ
0: ค่ะอันนี้เป็นบ่อที่เราสูบน้ำ
3: คนผาปังช่วยกันคิดและบริหารจัดการดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนอกจากการปลูกไผ่ตามหัวไร่ปลายนาแล้วยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่การปลูกจากกรมป่าไม้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่ากว่า 20,000 ไร่ที่ร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
4: เรามีการบริหารจัดการป่าที่นี่เป็น3โซนนะครับก็คือโซนอนุรักษ์ก็คือโซนต้นน้ำนี่เราจะทำฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปทำลายในเรื่องของพืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าใช้สารเคมีเลยให้ความสำคัญป่าชุมชนคนกับป่าพึ่งพากัน
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ผมเดินตามกลิ่นมาเลยครับหอมมากเลยครับโอ้ยใส่หน้าทานผมหิวหอมมากเลยครับทำยังไงเนี่ย
3: นอกจากไผ่เพื่อเศรษฐกิจของชุมชนแล้วกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรของผ่าปังก็เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านได้รวมกันลงมือทำจนเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและมียอดขายเป็นที่น่าพอใจ
2: อันนี้ขออนุญาตชิมได้ยังขออนุญาตอันเล็กๆก็ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
5: ดูก็ได้มันจะต่างกันแบบ
2: มันหอมมันหอมมันมีแบบนี่เหมือนอบน้ำผึ้งเลยอ่ะหูเนื้อหนามากวันแรกคือตากเลย
6: ตากแรกนี่เราเก็บใส่ถังไว้ตอนเย็นแล้วพร
2: ุ่
6: งนี้เราก็ไปตากวันที่2ตอนเย็นแล้วก็เก็บมามัน
2: คือผมงงว่าเก็บมาคือไม่ต้องแช่อะไรเลยนะไม่แช่ตู้เย็น5วัน
7: เราไม่มีกลุ่มแล้วก็อยู่บ้านทำงานบ้านเฉยๆก็ยังไม่ค่อยได้เข้าสังคมไม่ค่อยมีเพื่อนพอเรามาทำกลุ่มมีอะไรเราก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันบ้างพูดเล่นกันบ้าง
2: พวกกล้วยอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดแพ็คเกจจิ้งเขาเนี่ยสามารถเติมอะไรได้อีกนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหเขาจะไปอีกระดับนึงเลยครับ
3: จากผู้สูงอายุที่มีจำนวนเกือบครึ่งของชุมชนการพัฒนาของชุมชนผาปังจึงให้ความสำคัญกับคนทุกวัยโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุคือศูนย์รวมของกิจกรรมที่หลากหลาย
1: อยากได้เม็ดเป็นหมู
8: ่มัดละ5บาท
1: มัดละ5บาทถูกถูกถูกถูกอุ้ยหัวชนเลย
2: นี่ใบอะไรครับผม
9: ผักกระเทย
2: ฮะผักผักตุ๊ดผักตุ๊ดต้นมันเป็นต้นใหญ่นะเหมือนพวกมะลุมอะไรอย่างเงี้ยป่ะต้นมันแต่เนี้ยไม่เคยเห็นเลยผักกระเทยเนี่ย
9: อร่อย
2: เลยตรงเขาเรียกกระเทยหรือเรียกตุ๊ด
9: ผักตุ๊ด
10: ผักตุ๊ด
2: ผักตุ๊ดทำเนืองผักตุ๊ดนะครับผักตุ๊ดนะครับเจ๋งอ่ะสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่นะลองชิมยังเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
11: ่เดี๋ยวพระจะพาไปดูเรื่องของไผ
2: ่ไผ่ครับ
11: ไผ่ไผ่มันมีอยู่หลายพันในสวนที่อยู่2,000ด้วยกันนะครับสร้างมน
2: สร้างสร้างมน
3: คุณโอคือนักร้องที่กำลังฝึกทำการเกษตรเริ่มคุ้นเคยกับคนผ่าปังขึ้นเรื่อยๆ เพราะหลายอย่างอยู่ในความสนใจของเขา
8: เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากหน่อไผ่1หน่อตรงนี้นะให้มันเป็น1ลำเนี่ยขึ้นไปเป็นลำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราขายลำนี้ได้700บาท
3: บ้านลุงจินดาฟันคำอ้ายเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรรวมทั้งการตอนกิ่งไผ่
8: เห็นไหมครับว่าตาตรงนี้มันจะใหญ
2: ่ครับ
8: เราสามารถตัดตรงนั้นไปเพาะชำก็ได้หรือตอนก็ได
2: ้ตอนนี่ยังไงครับ
8: เราใช้เลื่อยไหมฮะเลื่อยเลื่อยเลื่อยปุ๊บเราก็แต่งกิ่งให้เรียบร้อยข้างบนก่อนนะครับเลื่อยปุ๊บจากนั้นเราก็ดึงลงมาดึงกิ่งลงมาให้โน้มลงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นลักษณะถามว่า
10: อย่าให้ขาด
8: อย่าให้ขาดแต่ว่าน้ำที่มาหล่อเลี้ยงหรือว่าที่มาหล่อเลี้ยง
2: ยังไปกับผิวเขาได้
8: ยังไปกับผิวเขาได้อยู่นะครับธรรมชาติของมันจะสร้างรากขึ้นมาตรงนี้พอหลังจากที่มีรากออกปุ๊บเราก็ตัดชึกลงไปแล้วออกมาแล้วเอาไปชั่ง
2: ที่ผมเห็นนี่คือโดนตอนมา
8: ตอนไปแล้วครับก็เราก็มีการรวมกลุ่มกันในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไหนมีองค์ความรู้ต่างๆเราก็มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่นี่อย่างน้อยๆก็เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพตัวเองให้มันสูงขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
2: โตให้เยอะเลยหูเต็มเลยนะเนี่ยดกมากเลยอ่ะ
8: เพราะฉะนั้นที่ขุนบ่มเพาะเนี่ยมันมีจุดหลักก็คือช่วยกันกึดช่วยกันเนี่ยช่วยกันพัฒนาเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือการรวมกลุ่มเองสิ่งที่ได้ตามมาก็คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ตามมาอีกอันนึงก็คือสุขภาพดีมีตังค์ยั่งยืน
3: มีวัตถุดิบสดๆจากแปลงเกษตร
2: ใส่ปาล์มใช่ไหมใส่ใบตองอ่ะ
12: ใส่ใบตองลูก
3: เกษตรกรจากเมืองกรุงได้ไอเดียสร้างสรรค์เมนูพิเศษอย่างสนุกสนาน
2: หอมไหมหอมมันน้ำพริกเผาเลยเหรอสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่อ่ะแล้วก็ไข่ใส่ไหมผมว่าจะคนด้วยซ้ำเนี่ย
12: เอาได้นี่ไง
3: จากเพสโต้ฝีมือตัวเองกับไข่ปาล์มเมนูพื้นบ้านที่หอมอร่อย
2: เข้าอยู่พี่ชิมเลยพี่บอกไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจพี่แต่ว่ามีพริกป่นอร่อยนะอันนี้แบบใส่แล้ว
8: อร่อยลำๆถ้าเผ็ดอีดินอร่อย
2: ใช่ใส่พริกนะในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมไม่เห็นอะไรเลยที่ผาปังจะไปไม่ได้เพราะว่าชุมชนผาปังเนี่ยสามารถจะไปได้ไกลอีกเยอะแต่ว่าผมแอบเห็นเนื่องจากเป็นมุมมองนักออกแบบนะครับก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีนักออกแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาผาปังมาช่วยเรื่องการออกแบบจุดย่อยๆเล็กๆของเขาครับในผลิตภัณฑ์ของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาก้าวไปอีกระดับนึงเลยครับเขาอาจจะโกอินเตอร์ได้เลยความประทับใจของการเห็นสิ่งที่ชุมชนแข็งแรงมีความสามัคคีกันในการพัฒนาชุมชนตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมถ้าเกิดเป็นระดับประเทศนี่ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็จะแบบเป็นผู้นำของโลกได
13: ้เราพยายามดึงหน่วยงานใหญ่ๆเข้ามาเช่นองค์การเพศสัจกรรมนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาเพื่อแมทชิ่งคู่ค้าเพื่อเสริมเราด้านวิชาการเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้ขึ้นไปสู่เป้าหมายได้มันก็ทำให้เป้าของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขนาดว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นชุมชนแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3: การรวมกลุ่มช่วยกันคิดด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลงมือทำของคนผาปังจังหวัดลำปางเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชุมชนในฝันทำได้และเป็นจริงได้ด้วยการเปิดรับความรู้ใหม่จากภายนอกและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
2: หลังจากมาแล้วก็ได้สัมผัสจนครบทุกอย่างแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่าน่าทึ่งคือไม่ใช่แค่ชุมชนมีชาวบ้านทำงานกันแต่เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่รอให้ความช่วยเหลือเข้ามาแต่ยืนด้วยขาตัวเองเพื่อสร้างให้ชุมชนตัวเองดีขึ้นที่ผมเห็นแล้วแบบได้กลับไปคือพลังบวกที่เขาส่งเขาไม่ได้เก็บของเขาเองเขามีคนมาดูงานเขาก็ส่งต่อพลังบวกเข้าไป เห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเกิดเร็ว

0: เกิดได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี่
1: ขอยืมหน่อยนะคะตึ๊บ

0: วิ่งมาเร็ว
1: โ
0: ค
2: เรียบวัวของผาปังอย่างนี้นะครับ
1: โอ้เฮ้ยเจอกลับบ้านหมาโกลเด้นด้วยเนี่ย
3: ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
4: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: แล้วนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่น้องคณะเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
6: ใช่ค่ะ
7: ใช
8: ่
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ใช่ครับผม
9: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์คะ
10: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
11: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
12: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
13: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
14: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกียรติเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
15: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะต้องสวยมั้งคะ
16: ในคณะนี้สวยมากค่ะ
17: ต้องเป็นคนที่มันครับ
18: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตีสามตีสี่เลยค่ะ
19: นอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมี
20: ดวงค่ะ
21: ต้องโชคช่วยไหม
20: ไปบนคำชะโนดค
22: ่
20: ะ
22: ตั้งพระศรี
23: แล้วก็พระพิฆเนศ
24: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
25: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
26: อดทนค่ะต้องถือขยันค่ะขยัน
27: ต้องขยัน
28: ต้องมีขยันมาก
29: ขยันเรียนมากกว่าเดิม
30: ต้องใครเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
31: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
32: คือตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
33: ต้องมีความหวังค่ะถ้าสมมติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
34: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
35: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
36: นักศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
37: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุน

0: ช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
1: เป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
2: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
0: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
3: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
4: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
5: ซื่อสัตย์
6: วินัย
7: รับผิดชอบ
8: สามัคคี
9: ซื่อสัตย์ค่ะ
10: มีวินัยค่ะ
11: รับผิดชอบ
12: สามัคคีค่ะ
13: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
14: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี

0: นุกกันที่เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะและตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน้องปะแป้งจนหน้าเฟย์นวลไปหมดแล้ว
1: อีก
2: ครั้งนึงค่ะมันไม่ใช่แป้งหรอกครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
1: ทั้งหอมทั้งเย็นเลยนะคะน้องอาร์ต
2: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
1: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ปันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
2: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วครับ
1: ใช่ค่ะน้องอาร์ตถ้างั้นน้องอาร์ตนำทางไปเลย
3: ไป
1: ไปเร็ว
3: ไปกันเลยดีกว่า
1: อยู่ไม่ไกลมากใช่ไหมคะ
2: ไม่ไกลมากหรอกครับ
1: นี่ไงเขาน้องอาร์ตเขากำลังทำดินสอพองกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับว่าเราอยากจะดูดินสอพองครับ
4: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋

0: ชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสะพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
1: แล้วดินสะพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
0: อันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป10-20เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
1: แต่พอมองไกลๆเริ่มเหมือนทรายเลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
1: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
0: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
1: อย่างนี้นี่พวกเราขอลองดีบ้างได้ไหมคะ
0: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะลองไปหยอดดูได
1: ้
0: ไ
1: ปหยอดกันไหมเย็นจังเลยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่าคะ
0: เปล่าค่ะอันนี้คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะเนี่ยค่ะตรงข้างนี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะลูกกดเลย
1: มาดูพี่ปั้น
0: กดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
1: ลองมั่ง
0: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดกดครับกด
1: พอ
0: เยอะไปหนักมือไป
1: ไ
0: หนักมือไปนั่นแหละ
1: พี่เพย์เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เพย์เอาวางลงไปเลยค่ะเรื่องนี้พี่เพย์กดพ
0: อสวยแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด็กๆเดี๋ยวต่อไปพี่นะจะพาไปดูวิธีการผลิตดินสะพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยกันเลยดีกว่าตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาค่ะเด็กๆเดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสะพองนะคะ
1: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ่ะ
0: อันนี้คือบ่อพักดินสะพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสะพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอนอันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามาพอดีค่ะเดี๋ยวลองให้น้าเขาฉีดไล่ดินให้ดูเนาะ
1: ได้อันนี้ก็คือวิธีแรกเลย
0: ใช่ค่ะได้แหละพอเขาฉีดน้ำแป้งก็จะดูดใส่ดินนี
1: ้นี่คือแป้งจะร่วงมาหมดเลย
0: ใช่ค่ะแล้วพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไงเนี่ยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วน้ำสีขาวก็จะไหล
0: ลงมาค่ะแล้วก็จะดูดมาไว้ในบ่อพักแล้วพอตกตะกอนก็จะเป็นตัวนี้ขอให้เด็กๆฉีดหน่อย
1: ขอฉีดหน่อยได้ไหมคะ
0: ไปลงไปเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
1: โหแล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
0: ตอนนี้นะมันดินสะพองค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
1: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูสักหน่อยนึงอะค่ะ
1: สตูนี่คืออะไรคะสตูหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเล่าฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสะพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสะพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงอะค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีอะค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให้
1: สนใจค่ะสนใจไหมครับ
2: สนใจครับ
1: สนใจค่ะขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสะพองค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แป๊บๆงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้าของนิ้งแล้วนะ
0: ลืม
1: อย่าลืมนิดนี่นะขันนิ้งสาวพ้องอ่ะ
2: ค่ะ

0: เด็กๆขาเมื่อกี้พี่เก๋โทรมาแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ไอในถาดนี้นี่พี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
1: แล้วกว่าจะปั้นได้

0: แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
1: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
0: พอปั้นไปสักพักก็สวยเลย
1: ครับผม
2: อย่างเงี้ยก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
3: หนูเคยเห็นเขาไปทำพวงกุญแจ
2: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
3: ได้แล้วค่ะ
0: อันนี้เสร็จแล้วก็เป็นสี
3: ตาก็สีเหลืองนิดเดียว
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็มีตาขาวแล้วก็ตาดำถูกไหมคะ
3: ถ้าตาแดงนี่ต้องไหมคะ
2: โอ้ใช่เลย
3: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
3: ขนมไทยเนาะ
1: ครับผม
3: โอ้โหน้องปั้นคะพูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลยไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งคะหนูก็อยากกิน
2: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ด
3: ัง
2: นั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราเนี่ยค่ะจะมีการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับบุคคลที่สนใจค่ะ
3: บ้านสนใจค่ะ
2: โอเคหนึ
3: ่งก็สนใจค่ะ
2: โอเคสอง
4: อาด้วยครับ
2: โอ้ยสามและสี่คน ดังนั้นแสดงว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่วมเรียนรู้กันนะคะ
3: ได้เลยค่ะพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องขนมไทยจริงไหมคะน้องอาน้องมะปราง
4: จริงครับ
2: จริงค่ะ
3: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่เอ๋มากมากเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของดินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยละค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะยินดีค่ะ
3: มาเรามาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะ
0: เฮ้ยทำไมลิงถึงแครอทเนี่ยแต่รู้สึกว่าแครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมะปังแอบกินหรือเปล่ามะปังแอบกินหรือเปล่า
3: ดอกไม้อันนี้เป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพูนี่ค่ะแครอทของปั้นมาตั้งนานแต่แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
4: พี่ขออะไรครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี่ก็ไดโนเสาร์
3: สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
5: วันนี้แหละครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
3: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
5: ใช่ลูก
3: เหมือนพวกเราตอนนี้เลย
5: ใช่ลูก
3: อันนี้หรือเปล่าคะขนมหน
5: ้
3: า
5: ใช่แบบในนี้ลูกนะครับ
3: ก็เราแกะออกมา
5: ได้เลยลูกเป็นไงลูกหอมไหม
3: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
6: หอมอ่ะ
3: หอมเนาะกลิ่นมันเหมือนขนมไข่อ่ะใช
5: ่ใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
3: แน่แน่โอ้โหเหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้นใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
5: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
3: งั้นลองให้น้อง
0: ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: น้องมาปางลองชิมเลย
6: หอมมากอ่ะ
5: อร่อยไหมครับ
6: อร่อยอะค่ะ
5: อร่อย
6: มันจะหอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
5: ใช่ลูก
6: มันจะ
5: นุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีมนิดๆติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
3: ขนมหน้านวลนี่ต้องใส่อะไรบ้าง
5: ในส่วนผสมของขนมหน้านวลนะครับก็จะประกอบด้วยแป้งสาลี
3: แป้งสาลี
5: ไข่ไก่น้ำตาลทรายปน
3: ค่ะ
5: กลิ่นวานิลาก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็วางใส่ถาดนี้แล้วจะเอาไปอบ
3: เอาไปอบ
5: ใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองแล้วโปร่งด้านในหนูเคยได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
3: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
5: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับขนมหน้านวล
3: อ้าวงั้นขนมนี้ก็คือขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่ง
5: ที
3: ่
5: ได้สองอย่างถูก
3: มันเรียกได้สองอย่าง
5: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
3: ไปรู้แล้วล่ะค่ะ
5: เพราะอะไร
3: กัดข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไรโปร่ง
5: ใช่มันจะทีนี้มาคุณครู

0: ทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะลองทำเลย
1: นี่คะทำนะอ่ะขยับใกล้ๆ
2: ม
1: ัน
2: จะได้ไม
0: ่ไหนลูกไหนลูก
3: มันเหมือนว่าจะเยอะไปแล้ว
0: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
1: เยอะไปไหมคะ
0: ไม่เยอะไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
1: ถ้ามันเยอะก็เทออก
0: อ
1: ันนี้เสร็จแล้
0: วลูกอันนี้เสร็จแล้วอันต่อไปอันต่อไป
1: ทาเองนะชอบค่ะชอบค่ะน้องๆน้องๆค่ะชอบ
0: เสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูก
1: ที่เป
0: ๊ะทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน
3: ทาสองอันเลย
0: ช่วงที่น้องๆกำลังทาพิมพ์นะครับพี่ๆก็เตรียมแป้งและอะไรลูก
1: แป้ง
3: น้ำตาล
0: น้ำตาลนะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
1: 2ช้อนโต๊ะ
3: อันนี้นี่
0: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
1: ใช้
0: 1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาดปาด
1: ทำเองค่ะ
0: ใส่นี่ลูก
1: ใส่นี่ค
0: ่
1: ะแล้วที่เหลือก็เทใส่ในนี้เลยสองช้อน
0: เทหมดเลย
1: ปาด
0: เลย
1: น้องอาร์ทำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์
0: ไปใส่
1: ตู้อบ
0: ไปใส่ตู้อบเลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
1: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
0: สองแล้วนั้นกี่ช้อนลูกสองอันนั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
1: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค่ะ
0: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
1: ้
0: อ้าวเหลืออะไรลูก
1: ไข่กับกลิ่นวานิลา
0: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข
1: ่ใครอยากแยกไข่บ้างหนูค่ะ
0: อยากแยกไข่ทุกคนเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
1: เยอะมาก
0: เยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: มั้ยนะครับอ้าวตอกไข่เลยอย่างนั้นก็ได้อ้าว
1: ไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่อยๆนะคะนั่นแหละแล้วก็
0: ลองใหม่ลูกลองใหม่
1: หนูพี่เฟย์ก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูตอกเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
3: ทำได้แล้วครับ
2: ลองทำดู
1: อีกนิดนึง
3: ว้าว
0: เอาเทเลยลูกเทเลย
1: แตกด้วย
0: แตกแล้ว
1: แตกแล้วว้าวใครแตกไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรเอาใหม่
1: ถ้าค่อยนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
0: เร็ว
1: อย่าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
0: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
3: ไม่แกลกแล้ว
0: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
1: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
0: ้ใช้แต่ก็มือ
3: โอ้โหแต่นาน
0: แต่นานไหมลูก
1: นาน
0: เพราะเราต้องการให้มันขึ้น
1: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะก้อมือนี่น้องมะปางกับน้องอาร์ตนี่แบบว่าก
3: ล้ามขึ้นเลย
0: กล้ามขึ้นเลย
1: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
2: ไม่อยากครับ
1: อ้าว
0: เอาเลยลูก
1: พี่เฟย์ระวัง
0: ค่อยๆขึ้นลงไปลูกเร่งขึ้นลูกเร่งสปีดขึ้น
1: เป็นไงครับอยากลองไหมอยากลองไหม
3: อยากครับ
1: เดี๋ยวนะ
3: เอ้ย
1: ใจเย็นครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองๆขึ้นแล้ว
0: ตีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกตีลงไปที่ไข่เลยลูก
1: โหสวยงามมากกระเด็นมาถึงนี่เลย
0: ไหนลูกเริ่มขึ้นฟูหรือยัง
1: ขึ้นแล้วค่ะเริ่มฟูแล้ว
0: สียังไงลูกออกสี
1: นวล
0: ๆ
1: ใช
0: ่นวล
1: ๆแต่สีมันจะอ่อนกว่าเดิม
0: ใช่
1: น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้หรือเปล่า
3: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่ทำ
1: ช้า
0: ผมช้าลูกทีนี้น้องใส่น้ำตาลลูกเทเลยตักเรื่อยเลย
3: แล้วมันจะเป็นยังไงล
0: ่
3: ะ
0: อ้าวมันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
3: คร
1: ับ ใส่จนหมดเลยนะน้อง
3: ครับป่า
1: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
1: กลิ่นวานิลาก
0: ลิ่นวานิลาใช้2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่เอาแล้วคนให้เข้ากันใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากัน
3: รู้สึกว่าไข่มัน
0: ปิดเครื่องลูกปิดเครื่อง
3: รู้สึกเหมือนว่าไข่มันเหมือนว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
0: เคลียร์คนให้มันเข้ากันลูก
3: เป
0: ิ
3: ดแล้วคร
0: ับ ไม่ต้องเปิดครับไม่ต้องเปิดเลยยกไปไว้ในถาดนู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
1: นี้นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกัน
0: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
1: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันโป่งนะคะ
0: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันหยุดการฟูหรือยุบตัวนะครับ
1: คน
0: ให้เข้ากัน
1: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลย

0: เลยนะ
1: ใส่เลยครับ
2: สองช้อนเต็มๆลูกสองช้อนเต็ม
1: ดูดิมันเหมือนมันซึมเข้าไปข้างใน
2: แล้วคนลูกคนให้เข้ากัน
1: ส่งให้พี่ปั้นหน่อยครับ
0: มันเหมือนช็อกโกแลตช้อนเลยค่ะ
2: แรงได้อีกลูกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกัน
0: แล้วคนให้เข้ากันค่ะนั่นแหละ
1: เข้าก
2: ันเรียบร้อยหรือยัง
0: เข้าแล้วนะคะ
2: เข้าแล้วทีนี้เอามานี่ลูกให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
1: เอาพิมพ์
2: เอาพิมพ์ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
1: ร้อน
2: ร้อนไหมลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไหมลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
0: มันไม่ออก
1: มันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้ว
0: พอแล้ว
2: พอลูกพอลูก
1: เดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะดูสิคะเพิ่มมาอีกพิมพ์น
2: ึ
1: ง
2: ตักมาเลยลูก
1: นี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
0: พอมันเกินใช่ไหมเราก็มาใส่อันอื่น
1: แล้วไม่ต้องเทออกครับ
0: ใส่อีกตัก
1: ปึ๊บปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมดรอจน
2: ลูกอ่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
2: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือให้หน้าขนมเนี่ยออกสีเหลืองนวลไปอบได้เลย
1: ช่วยได้
2: เลย
0: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
2: ใส่เลยลูก
0: 150นะคะใช้เวลา10ถึง15นาทีค่ะ
1: ไหนเข้าไป
3: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งจัดอยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโพรงมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของฝากของขวัญด้วยนะครับ
0: บรรยากาศดีนะคะระหว่างนั่งรอ
1: หมดแล้วเหรอเนี่ย
2: ใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
1: หมดแล้วค่ะน้องอาร์ต
0: อันนี้พี่เฟย์กินอยู่คนเดียวเลยครับ
1: พี่เฟย์ไม่ได้กินนะน้องอาร์ต
0: พี่เฟย์คะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแหมนี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
2: ขนมของพวกหนูเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะลูกไปดูสิไปดูสิ
1: เดี๋ยวเราจะไปดูให้นะคะ
0: กินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรื่องน้ำย่อยค
2: ่ะเรื่องน้ำย่อยของคุณหนึ่งทีหนึ่ง
1: หูยกินหอมมากเลยค
2: ่
1: ะ
2: เอาออกมาสิลูก
0: พี่แฟนระวังร้อนค่ะเดี๋ยว150เลยนะ
2: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางตรงนี้นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้เป็นไงลูก
1: สวยค่ะ
2: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
1: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
0: รู้สึกดีครับ
2: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจไหมลูกกับขนมตรงนี้
1: ภูมิใจครับภูมิใจแล้วนำมาปังนะคะมาปังคนสวยอันนี้คืออะไร
2: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วเดี๋ยวนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์แล้วก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทางสองด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
1: ให้ขนมมันออกจาก
2: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
0: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
2: ่มันก็
0: ย
2: ัง
1: ง่ายมากเลยค
2: ่
1: ะ
2: ไหม
1: นี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พาย
0: เวลาพูดไม่ทันนะ
2: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
0: บิดตรงนี้เหรอครับ
2: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกไหมลูกออกไหมออกแล้ว
0: ออกแล้วครับ
2: ไหนน้องออกไหมลูกให้ครูดูสิ
1: อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
2: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
3: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองน้ำตาลทรายปนละเอียด1 เศษ 1 ส่วน 2 ถ้วยตวงกลิ่นวานิลา2ช้อนชา

0: เป็นไงลูกขนมน่ากินไหมครับ
1: น่ากินค่ะ
0: ทางนั้นก็ชิมเลย
1: คุณครูคะคุณครูลอง
0: เอาเลยลูกหนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
1: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
0: เป็นไงลูก
1: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นโป่งข้างในด้วยนะ
2: ถ้าผสมมันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
0: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิด
1: ๆครูคะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยไหมคะ
0: เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูกสนุกดี
1: พวกเราสอนยากไหมคะ
0: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
1: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากมากเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้านวลนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยมาก
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยๆขนมไทยอะไรเอ่ยและกิจกรรมสนุกๆ ก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อน
6: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบิยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุบิยมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม To Be Number 1นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทําความตกลงกันทํา MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเรามีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอท็อปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกําบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตได้เกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number 1ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: พลาดไม่ได้ที่นี่ครับชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำจังหวัดแพร่และที่เต๋ายืนอยู่นี่คือจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของที่นี่สถานีรถไฟบ้านปิน
1: ถึงแล้วครับผมสวัสดีครับพบกับเต๋าและรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆนะครับวันนี้นะฮะเปิดรายการแบบนั่งรถไฟมาเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชน

0: นี่นะครับผมเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตเลยนะครับนี่ก็คือสถานีรถไฟบ้านเป็นนั่นเองด้วยตัวอาคารนะครับผมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นนะฮะสไตล์ยุโรปนะครับผมอายุมากกว่า100ปีนะครับผมแล้วก็เป็นสถานีรถไฟหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมนะครับผมเฟรมเฮาส์หรือว่าแบบที่เรียกกันว่าบาวาเรียนนะครับหรือว่าสร้างแบบทรงไม้นั่นเองนะครับหรือว่าที่แคว้นบาวาเรียนะครับที่ประเทศเยอรมันเขานิยมกันมากเลยครับวันนี้นะครับผมก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับและสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดศรีดอนคำนั่นเองครับผมตามมาเลยครับ
1: ตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋า
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวแพร่นะครับเราอยู่ที่วัดศรีดอนคำครับและวันนี้นะครับต่อได้นัดพี่ไก่เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเต๋าครับ
0: อุ้ยคนชื่อเต๋าหน้าตาดีนะเนี่ยพี่เต๋าเป็นไกด์ใช่ไหมครับวันนี
2: ้ครับผม
0: โอเคครับ
2: สำหรับวัดศรีดอนคำนะครับ
0: ครับ
2: วัดเก่าแก่ที่มีอายุนับพันปีในสมัยพระนางจามเทวีเมื่อ 1,300 ปีได้เสด็จมาที่วัดนี้แล้วก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระธาตุห้วยอ้อครับ
0: แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้ชื่อวัดห้วยอ้อ
2: ครับชื่อว่าวัดพระธาตุห้วยอ้อคร
0: ับ พระธาตุห้วยอ้อ
2: แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อที่หลังว่าเป็นวัดศรีดอนคำ
0: พระเจ้า
2: พระโต
0: ้โต
2: ครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเก่าของวิหารหลังนี้ผมว่าเมื่อ300กว่าปีเป็นพระพุทธรูปที่แก้จากไม้ซักทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม้ซักมันจะเป็นไม้ที่หาง่าย
0: พระแต่ละองค์ทำไมต้องมีตัวเลขด้วยครับ
2: ตัวเลขนี่ท่านอดีตเจ้าอาวาสท่านนับจำนวนคร
0: ับ
2: ก็เลยเขียนตัวเลขไว้ว่ามีกี่องค์นะครับเคยหันถึงเลข 3,000 กว่า
0: 3,000 กว่าองค์
2: ครับผมแต่ปัจจุบันนี่เหลือแค่ 1,000 องค์เพราะบางองค์ก็ชำรุด
0: ครับ
2: แล้วก็ถูกขโมยไปก็มีตรงนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณที่เก็บรวบรวมมาจากวัดร่างในเมืองหลองนะครับก็ตรงนี้เป็นวัดหลวงประจำเมืองประจำอำเภอเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสำคัญต่างๆนี่ก็จะถูกเก็บมาหลบรวมไว้ที่นี
0: ่
2: นะครับอย่างสามองค์ตรงกลางนี่ก็เป็นพระพุทธรูปในยุคสุโขทัย
0: สุโขทัยนี่แหละ
2: ครับผมประมาณ700กว่าปี
0: นานมากโอ้โหสาธุ
2: อันนี้เครื่องขืน
0: เครื่องเขินคือ
2: เครื่องเขินก็คือ
0: เครื่องอาย
2: เครื่องจักสาร
0: ไม่ใช่
2: เครื่องอายเครื่องจักสารที่เปิ้นลงลักแล้วก็เขียนลวดลายนะครับเป็นของชาวไทเขิน
0: ไทเขินก็เลยเรียกเครื่องเขิน
2: ก็เลยเรียกเครื่องเขินนะครับตรงนี้เป็นระฆังระเบิดเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งจุดหนึ่งของวัดลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นลูกระเบิดตีทหารฝ่ายสัมพันธมิตรปืนเอามาทิ้งทำลายสะพานรถไฟเพื่อสกัดการเดินทางของทหารญี่ปุ่นตีเดินทางมาขึ้นมาภาคเหนือดังก็ครับ
0: แหมระเบิดจริง
2: ๆระเบิดจริง
0: พี่เต๋าครับ
2: ครับผม
0: ผมอยากจะถามที่เที่ยวหน่อยฮะว่าแบบมีที่ไหนน่าไปไหมครับ
2: มีแห่งตีนึงตีใกล้ๆ
0: ใกล้ๆที่นี่
2: ประมาณ200เมตรเป็นพิพิธภัณฑ์ล่านถ่ายรูปน้องเต๋าชอบถ่ายร
0: ู
2: ป
0: นี่ชอบครับผม
2: ล่านถ่ายรูปแห่งแรกของอำเภอหลองนะครับของอาจารย์โกมล
0: ได้ครับผม
2: พี่เต๋าสามารถไปหอได้เลย
0: ได้ครับผมขอบคุณพี่เต๋ามากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เจอกันนะครับ
2: ครับไปเจอกัน
0: ผมว่านะครับผมยังไม่ค่อยกลมกลืนกับชาวแพร่เท่าไหร่ผมว่าไปซื้อเสื้อมาใส่ดีกว่านะเพื่อจะกลมกลืนขึ้นครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับครับนี่เราก็มาหาเสื้อนะฮะที่ตลาดสด100ปีวัดศรีดอนคำนะครับนี่มาดูร้านนี้ดีกว่าปีใหม่เมืองชุดนี้เปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเดี๋ยวมา
1: ตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้า
0: เดินมาไม่ไกลนะครับจากวัดศรีดอนคำเราก็จะมาถึงนี่เลยครับ พิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ
3: บ้านไม้2ชั้นแห่งนี้นะครับเคยเป็นสตูดิโอถ่ายภาพแห่งเดียวของชุมชนโดยเจ้าของร้าน
4: นายฉลองพาณิชพัน
3: ธ์อดีตครูสอนภาษาจีนที่พลิกผันตัวเองนะครับผมมาเปิดกิจการร้านถ่ายรูปชื่อร้านฉลองศิลป์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499ครับปัจจุบันนะครับผมจะหาร้านถ่ายรูปที่ใช้กล้องฟิล์มเนี่ยถือว่ายากมากแล้วนะครับที่ยากกว่าคือร้านถ่ายรูปที่เลิกกิจการแล้วแต่ยังเก็บรักษากล้องโบราณไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ต้องนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทายาทของคุณฉลองเนี่ยเห็นคุณค่าของร้านถ่ายรูปแห่งนี้ครับโอ้โหเหมือนได้ย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายของอดีตจากบรรดาภาพถ่ายเหล่านี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ควรมาให้ได้ครับสถานที่ต่อไปผมได้นัดกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเอาไว้ที่ฮงซึงหลวงเราไปกันเลยครับฮงซึงหลวงเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนาและเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีล้านนาโดยเฉพาะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันในภาคเหนือครับที่นี่ก่อตั้งด้วยความรักในเครื่องดนตรีพื้นเมืองของนายจิรศักดิ์ธนูมาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดนตรีล้านนาสู่เยาวชนครับนับเป็นจุดสำคัญที่ควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ของชุมชนพื้นที่ของโฮงซึงหลวงประกอบไปด้วยอาคารไม้3หลังหลังแรกใช้เป็นโรงเรียนเล่นดนตรีหลังที่2จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองต้นแบบและเครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นใหม่รวมถึงใช้บรรเลงดนตรีส่วนอาคารหลังสุดท้ายเป็นโรงผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมนะครับแต่ไม่ได้ฝากท้องอย่างเดียวนะครับเต๋าจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมเส้นด้วยครับ
5: วันนี้จะสอนทำขนมเส้นครับขนมเส้นน้ำย้อย
0: อันนี้คือพี่อะไรครับพี่
6: สงครามครับ
0: พี่สงคราม
6: ครับผม
0: พี่สงครามจะสาธิตให้ดูใช่ไหมครับ
5: ครับผมวิธีขั้นแรกก็คืออันนี้เขาร้อยด้วยใจเครื่องนะครับนะ
0: ครับ
5: ต่อเครื่องก็คือร้อยในน้ำ
0: เปิดเครื่องนะฮะ
5: ครับเปิดเครื่อง
0: อุ้ย
5: อันนี้เป็นการร้อยเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาจะมีสาธิตร้อยมือที่น้องเต๋าเป็นคนรวยนะครับเนาะ
0: พร้อมนะครับโอเคนะครับ
5: ครับกด
0: ขนมเส้นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับ
5: กดแรงเต๋า

0: โอเคครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมกันนะครับมีเมนูแรกนะครับน้ำเงี้ยวนะครับผมแล้วอันนี้น่าจะเป็นน้ำเงี้ยวใสนะครับผมแคบหมูแคบไก่เส้นหมี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับที่ผมชอบมากนะครับผมข้าวกันจิ้นอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวส้มก็คือข้าวกับมะเขือเทศมาผัดแล้วสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับและนี่ครับฝีมือของผมนะครับนี่นมเส้นนะครับมีน้ำพริกน้ำย้อยอันนี้แบบเผ็ดอันนี้แบบปรุงรสใหม่นะครับแบบไม่เผ็ดมากอ่ะชิมน้ำพริกก่อนเลยบอกเลยว่าเต็ม10ให้ร้อยเลยนะครับผมอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทานก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปบ้านศิลปินคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้โหยังสาวยังสวยอยู่เลยนั่นเนี่ย
1: ค
0: ุณแม่ปรนอมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอนะครับผมคุณแม่ศิลปะของที่นี่มีอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ผ้าจกของอำเภอรองจังหวัดแพร่นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่ดอกฝ้ายจนถึงการทอเป็นผืนผ้าค่ะ
0: อันนี้คือการทอผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ที่นี่นะครับผมเป็นบ้านของคุณแม่ประนอมนะครับศิลปินแห่งชาติประจำปี2553นะครับในสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอครับการทอผ้าจกผ้าจกคือยังไงครับคุณแม่
1: จกก็คือควักล้วงให้มันเป็นลวดลายค่ะตรงนี้นะคะเป็นกระบวนการทำเส้นฝ้ายของเราค่ะเราจะทำตั้งแต่ดอกฝ้ายนะคะอันนั้นแยกเอาเมล็ดของออกจากดอกฝ้ายค่ะ
0: อ๋อพอออกมาเสร็จปุ๊บ
1: ก็ไม่มีเมล็ดละค่ะ
0: เมล็ดไม่มีพอได้อย่างนี้ปุ๊บแล้วไปไหนต่อครับคุณแม่
1: เอาไปตีค่ะตีให้ฟูก่อน
0: คุณแม่นี่แข็งแรงมากเลยนะครับฟิตจังเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้ใครครับแม
1: ่แม่เองค่ะ
0: คุณแม่เหรอฮะ
1: 20กว่าปีแล้วค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยความยาวอยู่ที่เท่าไหร
1: ่ตอนนั้นมันยังไม่ถึง100กว่าเมตรค่ะ
0: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
1: 130เมตร
0: แสดงว่าผ้าผืนนี้ก็มีอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: เก็บ40ปีแล้วค่ะ
0: 40ปีเหรอครับคืนนี้
1: 30กว่าปีค่ะ

0: แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทออยู่ไม่เสร็จ
1: ยังทออยู่ค่ะยังไม่เสร็จ
0: ยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ครับผมได้ข่าวมาจากทีมงานว่าคุณแม่มีผืนที่จะโชว์ด้วยผืนละแสนกว่าบาทไหมแม่ห่วงหรือเปล่าเนี่ยพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: นี่เผื่อคนดูเขาจะซื้อนะ
1: อันนี้เป็นจกใหม่ค่ะแล้วเป็นดิ้นจากทองเคนะคะราคาอยู่แสนห้าค่ะ
0: ก็เลยมีมูลค่าแพงนะครับแต่มันสวยงามมากๆนะฮะอันนี้คือลายอะไรครับคุณแม
1: ่ตัวนี้เขาเรียกดอกแก้วค่ะดอกแก้วหรือดอกพิกุล
0: โอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ประนอมมากๆนะครับผมที่เสียสละเวลามาให้เต๋าได้สัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็ทำให้เต๋าเนี่ยได้เห็นถึงความอดทนการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นะครับที่คุณแม่ตั้งใจทำให้กับชุมชนเมืองรองแห่งนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับถึงแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกสต์โฮมบ้านริมรองนะครับก่อนที่เราจะไปวัดสะแล้งนะครับผมขอเอากระเป๋ามาเก็บก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าลูกวันนี้ดีใจจัดหน้าคนรอแม่แอลหานี่นะห้องนั่งตรงนี้ลูกพอ
0: นี่เขียนไม่เลย
2: พอใจก็
0: เนี่ยห้องลูกชาย
2: ห้องลูกชาย
0: โอ้โห
2: ล
0: ู
2: กชายคนใหม่มาละ
0: โอเคครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อครับต่อไปเราจะไปวัดสะแล้งกันครับตามมาเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดสะแล้งแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ด้านหน้านี่สวยงามเห็นภูเขาแบบสดชื่นแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยนะครับความสำคัญของวัดสะแล้งแห่งนี้ที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์ในวัดแห่งแรกข้าวของที่จัดแสดงภายในศาลาการประเรียนมีหลากหลายตามแบบพิพิธภัณฑ์วัดโดยของส่วนใหญ่เป็นของเนื่องในพระพุทธศาสนาอาทิพระพุทธรูปโบราณปั๊บสารอยพระพุทธบาทสำริดวิหารจำลองบาทหินผ้าพระบทสัตตพันธ์เครื่องรางของขังผ้ายันชิ้นส่วนพระพุทธรูปแล้วก็เทวรูปครับนอกจากนี้ยังมีของใช้อาทิเช่นเครื่องเขินมีดถ้วยชามสังฆโลกของที่อยู่ในอาคารหลังนี้ส่วนใหญ่เป็นของเก่าแก่ทางวัดจึงขอความร่วมมือไม่ให้ถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝากท้องกันที่ร้านลำเดลองครับผมไปลุยหิวแล้ว

0: อิ่มมากเลยกลับไปนอนพักกันดีกว่าครับผมไปบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้โอ้โหเช้านี้อากาศดีมากนะครับผมราคาที่พักหลักร้อยนะฮะแต่วิวนะครับผมว่าหลักร้อยล้านน่ะจริงๆสวยมากอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูดีกว่าวันนี้แม่บอกว่าที่เด็ดเลยต้องชิมอร่อยบรรยากาศแบบนี้กินอะไรก็อร่อยอยู่ที่ขนมเปี๊ยะบ้านปินนะครับผมที่นี่นะครับเขาบอกว่าขนมอร่อยมากที่นี่นะครับผมจะมีขนมเปี๊ยะนะครับแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีขนมเค้กไต้หวันนะครับผมที่ร้านเขาบอกว่านะครับขนมเปี๊ยะนะครับสามารถสั่งได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับผมถ้าจะมาเอาวันศุกร์สามารถโทรมาสั่งวันพฤหัสได้นะครับแต่ว่าวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะทำพิซซ่านะครับผมวันอาทิตย์ปิดร้านนะครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับไม่สามารถนั่งทานได้เพราะว่าเป็นโฮมเมดนะครับสามารถมาซื้อกลับได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อของกันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพิซซ่าอะไรบ้างครับ
1: เค้กไข่ไต้หวันครับ
0: มีพิซซ่ากับเค้กไข่ไต้หวันใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: 60 บาทอ๋อ
0: 60ทุกอย่างเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ที่นี่นะครับผมเขาไม่ใส่สารกันบูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแบบว่าซื้อปุ๊บกินปั๊บเลยจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อกลับบ้านก็ต้องกะเวลาให้ดีนะครับผมทีมงานครับจ่ายเงินด้วยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วนะครับผมของจังหวัดแพร่นะครับเราอยู่ที่

0: โกมลผ้าโบราณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าอาจารย์โกมลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดแพร่เลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีความสามารถมากมายแล้วครับแล้วก็นี่ครับดูจากป้ายนี่เลยฮะโกมลผ้าโบราณนะครับผมคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับผมประกวดผ้า5รางวัลอาเซียนเลยนะครับผมนี่แล้วก็ได้รับรางวัล60รางวัลระดับประเทศด้วยนะฮะนอกจากผ้าโบราณแล้วนะครับผมที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเสมือนจริงแล้วก็ตุ๊กตาแต่งผ้าไทยด้วยครับผมตามมาเลยครับ
1: ตัวสถาปัตยกรรมของตึกอาคารนี้นะครับพิพิธภัณฑ์มีสีเหลืองสดใสโดดเด่นและเป็นที่จดจำของคนที่มาเยือนโดยมีลักษณะคล้ายๆกับสถานีรถไฟบ้านกินที่เรามาเลยครับ
0: สวัสดีคร
2: ับ ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมน้องเต๋านะครับ
2: ครับยินดีครับ
0: พิพิธภัณฑ์นี้มีมานานหรือยังครับ
2: เปิดมาตั้งแต่ปี2535ครับ
0: 35โอ้ผม2ขวบตอนนั้นนี่ก็ยาวนานมาถึง33ปีแล้ว
2: ปีใช่ครับ
0: 33ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ของเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีกี่โซนครับที่นี่
2: ก็ทั้งหมดมีประมาณ6โซนฮะ
0: 6โซน
2: โซนแรกนี่เราก็จะนำเสนอเรื่องภาพกิจกรรมวัดดามอนนะครับความสำคัญภาพจิตรกรรมชุดนี้คือว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่ลวดลายเหมือนผ้าโบราณที่เมืองรองตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องผ้าเมืองรองว่ามีอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: โอ้นี่อาจารย์เป็นคนเอง
2: เป็นภาพจิตรกรรมโบราณอายุกว่า200ปี
0: โอ้อาจารย์ยังไม่เคยเกิดขอโทษครับก็คืออาจารย์เก็บสะสมให
2: ้ใช่ครับบังเอิญว่าศิลปินที่วาดคนนี้เป็นศิลปินล้านนาเพราะฉะนั้นภาพจิตรกรรมชุดนี้ก็จะบอกว่าผ้าเมืองรองมีอายุประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
2: ครับ
0: เรียกว่าผ้าโบราณและของสะสมที่จัดแสดงไว้ที่นี่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะครับเยอะมากๆจริงๆอาจารย์โกมลก็เลยจัดแสดงไว้ถึง6ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ว่าด้วยเรื่องจิตรกรรมเวียงต้าเป็นงานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้ส่วนที่2ผ้าโบราณเมืองรองจัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกของกลุ่มไทโยนกของเมืองรองครับส่วนที่3จัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศไทยส่วนที่4แสดงวิธีการเก็บผ้าโบราณครับส่วนที่5สื่อการเรียนรู้เยาวชนครับและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่6เป็นร้านค้าซึ่งจัดจำหน่ายผ้าตีนจกลายโบราณผ้าโบราณทำใหม่พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากผ้าครับโอ้วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับผม
2: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ทำให้ผมได้เห็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็ได้รู้วิธีการทำผ้าสิ้นตีนจกของที่นี่นะครับแล้วก็ได้ไปเห็นประวัติศาสตร์ก็มาเห็นถึงความสามารถของอาจารย์ด้วยนะครับของคนเมืองแพร่ด้วยขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับผมต้อนรับรายการครับผมขอบค
2: ุ
0: ณมาก
2: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนวัดศรีดอนคำก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับครบจบฟินขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวจังหวัดไหนติดตามกันให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

โรงเรียนเตรียมศาสตร์วิทยารับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นนะคะถ้าเราจะปรับปรุงคนให้มีความดีงามในเรื่องวัฒนธรรมก็อยากจะรักษาเกียรติของเขาไว้ตั้งแต่อนุบาลเพราะเด็กเล็กๆฝึกง่ายแต่

0: หลักเศรษฐศาสตร์ของนักธุรกิจต่างๆที่เราดูตามสื่อต่างๆเนี่ยเอามาปรับใช้กับอาชีพเราเราก็ทำมาแค่ถอดบทเรียนไม่ได้โดยเฉพาะในหลวงไงในหลวงท่านสอนเราไงเราเมื่อมาทำแล้วก็ไม่ได้ทำแบบหยิบโยนเลยนั่นเราก็ต้องทำต่อเรื่องไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราทำแล้วต้องมีผู้สืบทอดด้วยคิดถึงขนาดนั้นก็เราก็มีกลุ่มยุวัฒน์เล็กๆที่อยู่ตามในชุมชนบ้างแล้วก็ตามนอกอาณาเขตบางที่เราสามารถเกี่ยวเป็นเครือข่ายกันได
1: ้ก็คือต้องถ่ายทอด
0: ถ่ายทอด
1: มีเด็กฝึกงานมาทุกรุ่นนี่ของ
0: มีทุกรุ่นมีทุกรุ่น
1: มีมาตลอด
0: มีทั้งศรีลังกาพม่าก็มีเป็นนักวิชาการแล้วก็ญี่ปุ่นนี่สองรุ่นเป็นนักเรียนรุ่นหนึ่งและเป็นระดับอาจารย์รุ่น
1: ก็มากินอยู่ที่บ้านเลย
0: มากินอยู่กับบ้านเราทำอะไรทั้งนั้น
1: สำหรับเกษตรกรท่านอื่นคนอื่นที่แบบดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ทำเหมือนกันทำไมมันทำไม่ได้ทำไมไม่สำเร็จพี่คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาทำไม่สำเร็จ
0: ทำการเกษตรแบบค่านิยมเห็นใครทำอย่างไรทำตามอะไรดีทำตามแต่ไม่ได้สืบค้นว่าในการทำอาชีพตัวนั้นอ่ะมันมีกำไรป่ะใช่ไหมฮะตราบใดที่เกษตรกรทำแล้วไม่รู้ต้นทุนตัวเองอ่ะมันก็จบทุรายอ่ะมันจบ
1: แล้วทำไปต้องหาความรู้เพิ่ม
0: มันต้องหาตลอดอ่ะอย่างผมรู้แล้วผมต้องหาต่อเทคโนโลยีมันหยุดไม่ได้มันไปเรื่อยแต่มันไปเรื่อยนะเราต้องดึงเขาไว้ดึงหน้าดึงกลางดึงข้างหลังขึ้นมาด้วยก็คือในอดีตมันทำยังไงต้องเอามาใช้ด้วยตรงนู้นมันเวอร์ไปก็เอามาค่อยยืนอยู่ตรงกลางซะให้มันร่วงมันไปได
1: ้
0: ถ้าอยากลดต้นทุนเนี่ยรู้ต้นทุนคุณให้ได้ก่อนลดต้นทุนโดยที่คุณไม่รู้ต้นทุนมันก็ลดไปทำอะไรใช่ไหมฮะมันไม่ใช่มันต้องเริ่มกับต้นน้ำ
2: การทำนาในวิถีของพี่ปริญญานอกจากจะสะสมความรู้เพื่อ นำมาใช้กับงานของตัวเองแล้วยังอุทิศตนเองเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับรวมถึงเกษตรกรที่สนใจนำไปปฏิบัติอีกด้วยล่ะครับแม่สุดยอดจริงๆนะครับพี
3: ่การค้นคว้าหาความรู้เพื่อ นำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรของตัวเองและการบริหารการจัดการอย่างมีระบบครับคือแนวทางที่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำมาโดยตลอดปริญญารอดหรือดี
2: เกษตรไทยไอดอล
4: เย้

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เมนศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
5: กิจกรรมขวดใสทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่แน่

0: อนาคตได้อะค่ะ
1: นุ่มพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
2: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับ
3: เด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
4: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดสงนามได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
5: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
6: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
7: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
6: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: อันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําคันพุ่นละครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองท่วนเบิ่งแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงเฮาต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่หลอกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่ไปเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูบ่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อส้มเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมให้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี
3: ่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลย
1: ปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮ้อเต็มต้นฮ้อแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมต้องได้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นมาเป็นต้นแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่ร่อนคือแคลเซียมบ่ร่อนนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้น่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่ร่อนในน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเลยเอาน่วยนี่น่วยชมพูสิร่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาน่วยมาหมัก

าหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเขาเห็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดใหม่ๆแล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเลยว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30เพราะมันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือจังเดียวนะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพูอย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปุริกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนแล้วก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายชมพู่เสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภาก็ผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพฤษเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกรกฎาสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายชมพู่เป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหากเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นเรียกว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผน

0: เข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็ว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบ่เขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หั่นบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่คันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยคันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหั่นมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาเพราะเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเข้าเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าแล้วว่าคิดถ้าวันหนึ่งต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าเออหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮื้อเจ็บป่วยเด้อใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป้าไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีแต่ท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลเพราะมันสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในสวนเฮาน้ำหมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเขาอยู่กับผู้บริโภคน้ำหมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกกล้วยอีกครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่สิมาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตอนนี้ลิ้นจี่สารคามนี่คนเฮงว่าเอ้ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มร้อยปั๊บร้อยล่มร้อยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนน่ะคือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: ันมันจะสีงามเลยเอากินมันอย่างนี้
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่ห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: ชัดพอเพื่อนนะพบกานะพบแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่มันแหน่วแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลเหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชมพูนี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยางลิ้นจี่นี่เขามาเห็ดนี่เขาต้องรู้ว่ามันเป็นหน่วยอีหลีบ่อเขาบ่อแหละขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิ้นจี่พันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกาว่ามันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่ได้เขาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

วันแม่ปีนี้แม่สบายดีไหมหนูคิดถึงแม่นะหนูยังจำทุกๆเรื่องราวที่เราเคยอยู่ด้วยกันหนูมีทุกอย่างในวันนี้เพราะมีแม่คอยชี้ทางให้หนูมีชีวิตที่ดี

0: โซโค
1: ผู้ใดนานจะด่าบ่อาบ
0: สุด
1: เก่งเลยว่าแม
0: ่ของไม่มีไม่มีก็
1: ไอ้มาขายของห้าง
2: ได้ได้ได้ยังมาเนี่ย
3: เอ้ย4บาท4บาทเอาไป4บาท
1: คือได้หน่อยแท
3: ้เอานี่ให้อีกพ่ออยู่บ่เอาอยู่นี
1: ่เอา
4: ก่อนที่ฉันจะเริ่มรับจ้างหางานพิเศษทำเพราะแม่เคยสอนว่าไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยก็มีค่าเสมอถ้ามันจำเป็นสำหรับเรามันเลยทำให้ฉันไม่เลือกงานฉันทำทุกอย่างที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
1: นักเรียนคะมะรืนนี้นะคะก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะทีนี้วันนี้นะคะครูก็เลยอยากจะให้การบ้านนักเรียนนะคะเรียงความวันแม่นะคะให้ส่งพรุ่งนี้นะคะเรียงความวันแม่มีใครสงสัยอะไรไหมคะ
5: ไม่มี
1: ถ้าไม่มีเย็นนี้อย่าลืมนะคะกลับไปทำการบ้านเรียงความวันแม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้นะคะเจอกัน

ขึ้นกับแม่ของฉันท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ท่านไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินจนอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆใกล้จะถึงวันแม่ทุกคนได้รับความรักจากแม่ที่เป็นผู้ให้มาตลอดแต่ฉันกลับเสียผู้ให้ไปตลอดชีวิตฉันไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่มีเหมือนคนอื่นเขาหลายคนอาจจะเคยท้อจนไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่สำหรับฉันมันคือแรงผลักดันให้ฉันสู้และแม่เคยบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราไม่จำเป็นต้องอดเพื่อให้มีแต่เราต้องรู้จักการวางแผนรู้จักประมาณตนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่คือคำสอนของแม่ก่อนที่แม่จะจากไป

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับ
1: นักเรียนนักเรียนทำความเคารพ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของIoT หลายๆคนนะครับอาจจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินคำว่า IoT มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ครูเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังแบบไม่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้ว IoT มันคืออะไรนะครับแล้วก็ IoT เนี่ยเข้ามามีบทบาทนะครับในการทำให้เทคโนโลยีของเราเนี่ยมันพัฒนาหรือว่ามันน่าสนใจอย่างไรได้บ้างนะครับ IoT มันคืออะไรนะ Internet of Things ใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งต่างๆนะครับดังนั้นเขามีการเอาอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเชื่อมโยงกันโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้การส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถผ่านเลยได้ครับผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะครับดังนั้นเราสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือใช้เครื่องไฟฟ้าควบคุมกันมีครูมีคำถามครับที่จะถามนักเรียนครับว่าแล้วจากประโยชน์หรือว่าคุณสมบัติที่น่าสนใจของ IoT เนี่ยนักเรียนคิดว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับถ้าเรานำมาใช้ในทางเกษตรกรรม
3: ฟาร์มที่สามารถรดน้ำต้นไม้ได้อัตโนมัติครับ
0: ขอบคุณมากครับฟาร์มที่สามารถรดน้ำได้อัตโนมัตินะครับบางครั้งพืชบางชนิดครับมีความต้องการระดับความชื้นของน้ำเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมนะครับปริมาณของความชื้นเนี่ยว่าอย่างพืชสตรอเบอรี่อาจจะต้องการความชื้นระดับนี้นะครับแล้วก็มีการควบคุมว่าต้องมีความชื้นต่ำขนาดไหนนะครับถึงจะทำให้เครื่องปั๊มน้ำทำงานนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะควบคุมเหล่านี้ได้นะครับมีอะไรอีกไหมครับนอกจากการรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติครับ
4: เช่นฟาร์มยังตัดบางชนิดครับบางชนิดอาจจะต้องมีอุณหภูมิอะไรที่เราต้องควบคุมให้มันสม่ำเสมอครับเพื่อผลผลิตเพื่อให้มันอยู่รอดอะไรเงี้ยครับ
0: นะครับเพื่อนบอกว่าฟาร์มการเลี้ยงสัตว์บางชนิดนะครับอาจจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ปริมาณของผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างที่เกิดจากสัตว์อ่ะมันมีปริมาณที่ดียิ่งขึ้นนะครับที่เพื่อนๆพูดมานะครับก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับการนำ IoT มาประยุกต์ใช้ในทางเกษตรกรรมนะครับจริงๆ IoT ยังสามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดนะครับในด้านอื่นๆได้อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่อยู่อาศัยนะครับในจะเจอคำศัพท์ว่าคำว่าสมาร์ทโฮมนะครับหรือเรื่องของสุขภาพสมาร์ทเฮลท์แคร์นะครับหรือเรื่องของบ้านเมืองของเรานะครับการทำให้การจราจรหรือเรื่องของการเดินทางมีความสะดวกนะครับเราเรียกว่าสมาร์ทซิตี้นะครับครับให้นักเรียนศึกษานะครับจากใบความรู้ที่ 2.1 นะครับนักเรียนดูประกอบนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมที่ 2.1 นะครับแล้วก็ดูตามเลยครับว่าแต่ละข้อเนี่ยมีโจทย์หรือว่ามีภารกิจอะไรนะครับให้นักเรียนลองคิดแล้วลองทำนะครับให้นักเรียนทำร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับแต่ถ้ากลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยหรือเสร็จก่อนสามารถเป็นที่ปรึกษานะครับให้คำปรึกษากับเพื่อนกลุ่มข้างๆเคียงได้นะครับช่วยกันแชร์ไอเดียร่วมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับหลังจากที่นักเรียนได้ช่วยเกษตรกรรมนะครับในการคิดค้นนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องของฟาร์มไก่ใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนครับสักหนึ่งกลุ่มนะมาช่วยแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยสิครับว่ากลุ่มเราเนี่ยมีไอเดียหรือมีข้อเสนอแนะนะครับในการแก้ปัญหาให้กับฟาร์มไก่เนี้ยอย่างไรบ้างนะครับกลุ่มไหนดีครับกลุ่มนี้นะครับเชิญครับ
1: มีปัญหาคือฟาร์มไก่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมได้ครับแล้ววิธีการแก้ไขคือสร้างเครื่องมือที่ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่และเหมาะสมกับการฟักไข่ครับผม
0: นะครับเพื่อนบอกว่าปัญหาคือเราไม่สามารถไปควบคุมครับให้อุณหภูมิในฟาร์มไก่มันคงที่ได้นะครับบางทีทิศทางของแดดนะครับอาจจะมีผลต่อความอุณหภูมิในฟาร์มของเราเนาะนะครับดังนั้นเพื่อนก็มีไอเดียว่าเราก็ต้องหาอุปกรณ์อะไรบางอย่างถูกไหมที่เอามาช่วยนะครับทำให้อุณหภูมิภายในฟาร์มไก่ของเราเนี่ยมันคงที่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับจอร์ดเยี่ยมมากเลยครับโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยครับในขั้นตอนต่อไปนะครับครูจะมีประเด็นนะครับที่จะมาแนะนำให้นักเรียนรู้จักกันเนาะนักเรียนครับดูถ้าดูตามเอกสารนะครับก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งนะครับปลั๊กอินตัวหนึ่งครับในโปรแกรม KBIDE นะครับมาดูกันครับตัวแรกนะครับเราเรียกมันว่าตัวบลิงค์นะครับมาดูกันว่าตัวนี้มันคืออะไรนะครับแล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับ IoT ที่เราจะใช้กันแต่วิธีการติดตั้งครับด้านบนนะครับของตัวโปรแกรมนะครับมันจะมีเมนูนะครับลำดับที่3นะครับจากทางซ้ายมือนะครับก็รูปนี้นะครับเป็นปลั๊กอินนะครับคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกครับว่านักเรียนจะติดตั้งอะไรเนาะนักเรียนก็พิมพ์เลยครับ bring b l y n k นะครับแล้วก็ค้นหาเจอตรงนี้นะครับนั่นเองก็กดสัญลักษณ์ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับมันก็จะติดตั้งนะครับตัวบลิงให้กับโปรแกรมของเราอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราก็สามารถใช้ตัวนี้ในการเขียนโปรแกรมต่อไปได้พอเราติดตั้งตัวในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองไปติดตั้งผ่านคอมพิวเตอร์ของเรานอกจากนี้ครับเราก็ยังต้องติดตั้งแอปพลิเคชันบลิงในโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะครับทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับไปที่ App Store นะครับ App Store หรือ Google Play ก็ได้นะฮะถ้าคนใช้ Android เหมือนนักเรียนนะครับค้นหาเจอแล้วเนาะนั่นก็คลิกเลยครับแอปพลิเคชันตัวนั้นนะครับพอคลิกเรียบร้อยแล้วนักเรียนกด Install เข้าไปนะครับพอเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะมันจะปรากฏหน้าแบบนี้ครับให้นักเรียนเนี่ยกด Create นะครับ A New Account หรือเราจะล็อกอินนะครับผ่าน Facebook เราก็ได้นะครับทำได้2วิธีนักเรียนเลือกเอาวิธีที่สะดวกนะครับพอนักเรียนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับนะครับมันก็จะส่งนะครับข้อมูลเป็นโค้ดนะครับเป็นโทเค็นแบบนี้เข้าไปที่อีเมลของเราที่เราสมัครเอาไว้นะครับโดยถ้านักเรียนใช้ Facebook สมัครมันก็จะส่งเข้าไปที่อีเมลที่นักเรียนใช้ใน Facebook นะครับแต่ถ้านักเรียนใช้อีเมลตัวเองสมัครนะมันก็จะส่งไปที่อีเมลที่เรียนใช้ณปัจจุบันนั้นนะครับโอเคมันจะเป็นโค้ดแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องนำโค้ดนี้เอามาใส่ในโปรแกรมนะครับ KBIDE ของเรานะครับต่อไปพอนักเรียนสมัครเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะมีนะครับให้นักเรียนกด New Project ขึ้นมานักเรียนกด New Project นะครับมันก็จะถามว่าโปรเจกต์นี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับตัวอย่างนี้จะตั้งว่าสวิตนะแล้วต่อมาครับก็คือการเลือกรุ่นของบอร์ดที่เราใช้นะครับให้เลือกเป็น ESP32 นะครับ ESP32 เลือกให้ตรงนะครับตรงนี้สำคัญมากถ้าเลือกไม่ตรงนะครับเราก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อนะครับกับตัวบอร์ดของเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกเป็น Wi-Fi แล้วก็กด Create นะครับโอเคพอกด Create ปุ๊บนักเรียนมองนะครับด้านนี้มันก็จะเป็นหน้าจอนะครับเปล่าๆมาให้เราซึ่งหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ที่เราสามารถสร้างนะครับเมนูหรือเครื่องมืออะไรบางอย่างได้เนาะถ้านักเรียนจะสร้างนะครับกดเครื่องหมายบวกครับนี่จิ้มเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเราก็จะมีเมนูนะครับวิดเก็ตเนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกมีหลายตัวมากเลยครับเช่นปุ่มนะครับหรือจะเป็นสไลเดอร์นะครับหรือเป็นไทม์หลายตัวมากลองไปดูได้นะครับสมมติเราเลือกเป็นปุ่มครับบัตทอนครับเลือกเสร็จปุ๊บมันก็ถามครับว่าเราจะตั้งชื่อปุ่มนั้นว่าอะไรนะครับนักเรียนก็ตั้งเลยครับแล้วก็มันก็จะถามครับว่า P พินนะครับที่เราใช้ตอนนั้นคืออะไรนะครับจะเป็น V1 นั่นเองก็เลือกเป็น V1 V0 ก็เลือก V0 นะครับแล้วก็เลือกเป็นสวิตช์นะถ้าเราไม่เลือกเป็นสวิตช์ครับเวลากด1ครั้งมันก็จะกลับที่เดิมเราต้องกดค้างถึงจะติดนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นสวิตช์ปุ๊บเราจิ้ม1ครั้งมันก็จะค้างแบบนั้นนะครับมันจะหยุดค้างก็ต่อเมื่อเราไปจิ้มอีก1ครั้งเดี๋ยวไปลองเล่นดูนะครับเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นครับพอนักเรียนครับสร้างวิดเจ็ตต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้งานให้นักเรียนกดรูปสามเหลี่ยมด้านบนนะครับมันก็จะปรากฏลักษณะของโปรแกรมที่พร้อมใช้งานนะครับหนูก็สามารถกดได้เลยครับเช่นถ้าเราทำสวิตช์ถูกไหมเราก็สามารถกดจิ้มนะครับเป็นเปิดปิดนะครับ on off ได้เลยนะซึ่งตรงนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่หนูกำลังจะเขียนในต่อไปนะครับโอเคอันนี้เป็นการแนะนำนะครับการติดตั้งโปรแกรมริงนะครับซึ่งนักเรียนต้องติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมต่อไปเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยลองไปทำนะครับกิจกรรมที่ 2.1 นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการนำริงมาใช้นะครับในการทำ IoT อย่างง่ายนะครับครับต่อไปครับครูมีกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทุกคนนะครับได้ลองฝึกปฏิบัติกันนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่ 2.1 นั่นเองนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเปิดเอกสารศึกษานะครับแล้วก็เริ่มทำได้เลยครับ

พอเราทำสองเสร็จนะครับเราอยากจะได้แสดงผลในรูปของกราฟนะครับที่มีการเก็บข้อมูลความเรื่องของความเข้มแสงนะครับนักเรียนต้องไปทำกิจกรรมที่ 2.2 ต่อนะครับเราจะมีการเก็บข้อมูลนะครับวัดค่าแสงแล้วก็ให้แสดงอยู่บนโทรศัพท์มือถือของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ 2.3 นะครับก็จะเป็นการเก็บข้อมูลในฟาร์มของเราครับแต่จุดที่น่าสนใจครับเก็บข้อมูลเสร็จครับมีการนำข้อมูลเหล่านั้นครับบันทึกอยู่ใน Google Sheet ของเราด้วยนะครับดังนั้นเราสามารถเก็บข้อมูลต่างๆภายในฟาร์มของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนเริ่มปฏิบัติได้เลยครับ

0: ลังจากที่นักเรียนได้ลองปฏิบัติเนาะกิจกรรมที่ 2.1 2.2 และ 2.3 มาแล้วนะครับทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับ IoT โดยทั้งสิ้นนะครับก่อนอื่นนะครับครูให้หาตัวแทน1คนครับช่วยสรุปหน่อยสิครับว่านักเรียนคิดว่าความรู้ที่เราได้เรียนวันนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างและเป็นอย่างไรนะครับใครดีครับเชิญเลยครับ
1: ครับก็ IoT หรือ Internet of Thing เนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆครับผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับก็ถ้าจะให้ยกตัวอย่างจากกิจกรรมที่ผ่านมานะคะก็คือปัญหาในฟาร์มไก่ครับก็ในปัญหานี้เนี่ยก็จะมีการแก้ปัญหาโดยเราจะใช้ตัวรับข้อมูลก็คือเซ็นเซอร์ตัวจับแสงและก็อุณหภูมิเนี่ยในการรับข้อมูลเข้ามาและผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าไปประมวลผลในไมโครคอนโทรลเลอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆครับแล้วจากนั้นก็จะส่งข้อมูลคำสั่งไปยังอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิในฟาร์มไก่เพื่อทำการปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมครับซึ่งระบบนี้เนี่ยอาจจะมีการเชื่อมโยงกับโทรศัพท์มือถือผ่านแอปลิงก์ที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้ด้วยครับ
0: สุดยอดมากนะครับครบทุกกระบวนทุกขั้นตอนเลยนะครับที่เราเรียนมานะครับเพื่อนยังปกติเราเรียนเนาะเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเรารู้นะครับมีเซ็นเซอร์มีตัวประมวลผลแล้วก็มีตัวเอาท์พุตถูกไหมครับนอกจากนี้นะครับพอเป็น IoT ปุ๊บทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับยังสามารถที่จะรายงานผลมาทางอะไรได้ด้วยครับโทรศัพท์มือถือนะครับมีการเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้นะครับยอดเยี่ยมมากเลยครับคำถามต่อมาครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะฮะว่าไมโครคอนโทรลหรือ IoT ที่เราเรียนไปเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับถามต่อนะครับว่านักเรียนจะนำความรู้นะครับเรื่อง IoT ไปอะไรได้บ้างครับ
2: สามารถนำไปประยุกต์ได้เช่นการแจ้งเตือนต่างๆในบ้านครับเช่นเวลาเราเปิดน้ำทิ้งไว้รอให้เต็มเราอาจจะไปทำอย่างอื่นแล้วตั้งระบบให้แจ้งเตือนเมื่อน้ำเต็มแล้วหรือว่าใกล้ๆเต็มนะครับเพื่อมาปิดจะได้เป็นการประหยัดน้ำด้วยแล้วเราก็ได้เวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับ
0: นะครับก็คือพูดเพื่อนนะครับพูดในเรื่องของมิติของบ้านถูกไหมครับนะครับเราเป็นแบบลักษณะของสมาร์ทโฮมนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของบ้านแล้วครับมีอะไรอีกครับ
3: อย่างสมมติเราแบบเรานั่งเรียนเสร็จแล้วเราออกจากห้องไปแล้วเราลืมปิดไฟก็จะแบบช่วยแจ้งเตือนมาว่าเราลืมปิดไฟในห้องเรียนเอาไว้เพื่อช่วยโรงเรียนประหยัดไฟด้วยครับ
0: การที่เราสามารถสั่งเปิดปิดไฟนะครับผ่านอุปกรณ์ของเราได้เนาะไม่จำเป็นต้องลืมปิดไฟแล้วเดินกลับมาปิดที่เดิมนะครับแต่เราสามารถควบคุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ของเราได้เลยหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับ IoT มาแล้วนะครับดังนั้นเราจะพบนะครับว่า IoT มีความสำคัญและมีประโยชน์มากๆเลยที่เข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับเรานะครับอุปกรณ์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วเราก็สามารถควบคุมมันได้อย่างง่ายดายนะครับดังนั้นนะครับก็ฝากนักเรียนครับใครสนใจเรื่องนี้นะครับอย่าลืมลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบเรื่อง IoT หรือ Internet of Things ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนนักเรียนขอบคุณ
5: ครับขอบคุณครับ
6: กิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดของ IoT ค่ะ IoT นะคะก็เป็นการที่ Machine to Machine สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ค่ะหรือว่าเรียกว่าอุปกรณ์นะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันและกันนะคะแต่อุปกรณ์พวกนี้นะคะก็คงจะไม่ใช่ดินสอหรือปากกาหรือกระดาษนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีหน่วยประมวลผลนะคะหรือว่ามีเซ็นเซอร์ในการรับส่งข้อมูลระหว่างกันซึ่งในกิจกรรมนะคะจะเห็นว่านักเรียนได้ทดลองออกแบบฟาร์มไก่ไข่นะคะที่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิควบคุมแสงนะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มไก่ไข่นี้นะคะให้คงที่โดยที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านมือถือหรือสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อเข้าไปสั่งงานให้มีการเปิดปิดตัวแสงนะคะหรือว่ามีการวัดอุณหภูมิ

มัตินะคะในทุกๆวันทุกๆวินาทีแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะโดยข้อมูลเหล่านี้นะคะนักเรียนสามารถดูผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้นะคะจะแสดงผลออกมาเป็นกราฟได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการที่จะเชื่อมโยงเข้าไปสู่เรื่องของการเก็บข้อมูลด้วยนะคะโดยใช้บริการของ IFTTT เพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นข้อมูลแสงนะคะข้อมูลอุณหภูมิเหล่านี้นะคะไปเก็บอยู่ใน Google Sheet ซึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วนะคะเราที่จะสามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้เลยค่ะว่าฟาร์มไก่ไข่ของนักเรียนเนี่ยมีประสิทธิภาพยังไงบ้างนะคะไก่มีการฟักไข่อยู่คงที่มีปริมาณที่ดีอย่างต่อเนื่องไหมนะคะหรือว่ามีอุณหภูมิที่เราควบคุมได้แล้วเนี่ยทำให้ฟาร์มของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หรือมีคุณภาพผลผลิตที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะเหล่านี้นะคะจะเป็นการที่สอนให้นักเรียนรู้จักพื้นฐานของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ IoT นะคะแล้วก็จะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะ IoT เหล่านี้กับงานอื่นๆได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลแล้วก็นำมาประมวลผลนะคะและจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของสิ่งของที่เราเก็บข้อมูลมานี้ทำได้ดีขึ้นค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนได้ทดลองสร้างระบบ IoT ที่เป็นแบบจำลองนะคะในเรื่องของฟาร์มไก่ไข่แล้วนะคะทีนี้เราสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถคิดระบบ IoT อื่นๆได้อีกนะคะอาจจะฝากลักษณะคำถามแบบนี้นะคะให้คุณครูลองถามในชั้นเรียนดูค่ะว่านักเรียนสามารถที่จะสร้างระบบ IoT ที่เป็นประโยชน์นะคะต่อครอบครัวต่อชุมชนต่อโรงเรียนของตัวเองได้อย่างไรอีกบ้างนะคะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมวุฒิยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเชตโต
3: ้เชตโต้เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมของน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12

2ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไออำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาตรวจวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
0: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์การทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จิระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
0: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรธาธินัดดามาศอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต

ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

0: 2สหัสวรรษที่ผ่านมาพื้นที่ของรัฐนิวเม็กซิโกเปลี่ยนผู้ครอบครองไปตามยุคสมัยหลายชาติพันธุ์ฝังรากวัฒนธรรมไว้ที่นี่ในห้วงเวลาที่ต่างกัน
1: As far as overall cultures in New Mexico there were probably so what 19 20 21 22 at least 23 different cultures here in New Mexico We've got 19 pueblos and we also have Navajo and Apache There's Native American culture on a broad scale you know the Anglo culture and the Hispanic culture
2: I am 72 years old and I am Native American and Hispanic
3: I was born in Poland
4: I was born in Chicago
3: I grew up in New York moved out west in 84 and lived here the last 20 years
5: para darle más sabor más caliente al platillo que Está básicamente cocinado sin nada. What I just said?
2: Yeah.
5: I don't know what I just said.
2: Que es el pueblo de San Juan en español a Nuevo México. Luego lo mudaron para acá para Santa Fe.
6: Can you translate into English?
2: Oh my God. That's the hardest part.

ากเหมือนในหนังเลยอะเรื่องโคโค่อะที่แบบสเปนสเปนเม็กซิกันอะไรประมาณนี้เนี่ยมีเพลงเปิดด้วยเจ๋งมากเลยตรงเนี้ยเฮ้ยนี่เลยใช่เลยหน้าแบบนี้เลยเป็นคุณผีใส่ชุดแต่งงานวันนี้เราก็ได้มาเห็นความผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมเห็นร่องรอยของสิ่งต่างๆที่ยังอยู่บนพื้นที่อย่างตรงนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้โหสเปนสเปนชัดๆเหมือนเดินเข้ามาในหมู่บ้านชาวสเปนเลย

วัฒนธรรมสเปนยังคงอบอวลอยู่ในดินแดนที่พวกเขาเคยครองในยุคที่จักรวรรดิสเปนออกล่าอาณานิคมไปทั่วโลกดินแดนที่ยึดได้ถูกเรียกว่า New Spain หลังจากชาวสเปนตักตวงทองคำจากชนพื้นเมืองชาวแอสเท็กในอเมริกากลางไปมากจึงต้องหาพื้นที่ขุดทองแห่งใหม่

0: นิวเม็กซิโกกลายเป็นรัฐที่47ของสหรัฐอเมริกาในปี1912แต่ความจริงชื่อนี้เริ่มมีการใช้มาก่อนหน้านั้นแล้วหลายร้อยปีจักรวรรดิสเปนเรียกดินแดนทางเหนือและตะวันตกของแม่น้ำริโอแกรนด์ว่านิวเม็กซิโกโดยตั้งเซนตาเฟ่เป็นเมืองหลวงในปี1609และยังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเซนตาเฟ่จึงเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือซึ่งภาพจำที่โด่งดังที่สุดของเมืองนี้คงเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจาก
1: In the 1870s, and companies were formed to form these massive railroads just after the Civil War, train company that started in Atchison, Kansas, and the Santa Fe Railroad, which was the Atchison, Topeka, and Santa Fe, and then came across on the old Santa Fe Trail to California, to Los Angeles. So, well, the original way to get across this country, of course, was on horseback.Followed then by wagon trains, where horse-drawn wagons came across with settlers moving into the west, all very difficult, all very slow. And so now you had a train that could basically get you from the center of the country to the west coast in originally in about 3 days, which was phenomenal. And they did stop sometimes at night. They stopped every 20 miles for either wood or water because the engines needed a lot of attention. But every year the engines got better and the stops got less frequent, so they went faster.
2: This is called the Roadrunner, and it runs from Belen, New Mexico, which is south of here, to Santa Fe. This train is mostly utilized, well, it's just utilized by the public. A lot of the people that work in Santa Fe take the train from Albuquerque or Belen to Santa Fe. People that work in Santa Fe take the train back to Albuquerque, which saves you on gas, and it's real cheap.
3: Mm-hmm. How much?
2: It's a dollar from one stop to the other. So from Belen to here is like $9. So it's nice. And on every Wednesday,In the summer, it's free for senior citizens, so we can come to Santa Fe and pay zero. All we have to show is our driver's license.
4: Yeah.
2: So it's fun.
0: ทางรถไฟที่ตัดผ่านเมืองส่งผลให้ในศตวรรษที่20มีผู้คนอพยพเข้ามาที่ซานตาเฟ่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะศิลปินชาวแองโกลอเมริกันซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวอังกฤษและจุดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นบทบาทใหม่ของซานตาเฟ
4: พอพูดถึงซานตาเฟ่เนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะเดิมเนี่ยที่แพทไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันเนี่ยแพทก็จะคิดถึงภาพของรถไฟเพียงอย่างเดียวแต่พอได้มาวันนี้เนี่ยแล้วก็ได้สัมผัสหลายแง่มุมของเมืองนี้ทำให้รู้เลยว่าอ๋อซานตาเฟ่มันไม่ได้มีแค่เรื่องราวของรถไฟเท่านั้นมันมีสิ่งต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของศิล

0: ซานตาเฟ่เป็นแหล่งผลิตงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคนมากมายที่เข้ามาคนเยอะของก็เยอะทำให้มีของเก่าจำนวนมากมายที่นำมาวางขายเราจะเห็นเลยว่าโหเป็นเวิร์กที่เป็นแอนทิคช็อปเลยสำหรับคนที่ชอบของเก่าเนี่ยเมืองนี้นี่ก็น่าจะโดนใช้ได้เลยแหละ
1: Santa Fe in general, there is a lot of history, a lot of antiques. This area is called the rail yard, and there are several antique stores here because proximity to downtown. We have a lot of people who have second homes, who move here from other areas, who live back east, California, Texas, and move here.And so they bring their things and realize, oh, I want to change it to Santa Fe style. So we collect a lot of antiques.
2: What is a Santa Fe style?
1: Oh my goodness. Cowboys, Indians, serapes, bright colors like this. You know, this is the colors, jewelry, art. Santa Fe is very known for its art and history.

0: สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ซานตาเฟ่เนี่ยมีร้านแอนทีคช็อปเยอะก็คือการที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่ยุคชาวเนทีฟอเมริกันเขาก็มีศิลปะของเขาใช่ไหมต่อมาในยุคสเปนในยุคที่ยุโรปเข้ามาหรือว่าในยุคที่เปลี่ยนแปลงเป็นสมัยใหม่แพทก็เลยคิดว่าอ๋อนี่แหละคงจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ซานตาเฟ่กลายเป็นเมืองที่รุ่มรวยศิลปะขนาดนี้ทั้งของเก่าทั้งของใหม่
1: In Santa Fe, we have a Spanish community. You know, we still have the Native Americans who were originally here. We like little different things, and so we get to expand on everybody's taste. The crosses are very famous. You have to remember we had Spanish colonial and Native American. Crucifix is a symbol of death, birth, rebirth. So we have jewelry that's Native American, European. I mean, there's a nice variety, but you know, it shows. That is a very famous Native American artist.
2: What is it?
1: It is what we call a kachina, and it's made by Hopi. He's from the Hopi tribe. So you have Navajo, you have Hopi, you have the Pueblos. We have 9 northern Pueblos. So a lot of that. In every tribe, they have deities or gods. And these are symbols of these gods. Some are for rain, some are for sun, some are for fertility. Just like in every culture, we have that type. And for instance, in Thailand, you have Buddhas, yes. And your different gods, you know. A common Spanish piece of art that you would see, it's very traditional. This dates back 600 years, and they put it in churches. And so artists continue to make them in the tradition. It's like the retablo. Retablos were paintings of saints.
3: Each Pueblo's got its own patron saint, and this represents the patron saint of each Pueblo. These are called retablos. These are depictions of the saints, and these ones were actually painted by one of the most well-known santeros. That's a person who paints saints in New Mexico by the name of Charlie Carrillo, who not only is a wonderful artist, he also has a PhD in historical archaeology. So he's a fascinating guy, and to have this many works by him is pretty outstanding.
0: นอกจากศิลปะในยุคโบราณในยุคสมัยก่อนของชาวเนทีฟของตั้งแต่ยุคยุโรปต่างๆที่เป็นของโบราณแล้วเนี่ยก็ยังมีที่เป็นสมัยใหม่ไปเลยแบบโมเดิร์นอาร์ตไปเลยซานตาเฟ่เป็นหนึ่งเมืองที่มีอาร์ตแกลเลอรี่เยอะมากเดินไปนี่โอ้โหแพทว่าคนรักศิลปะน่าจะรักเมืองนี้อ่ะแพทมีโอกาสได้เข้าไปที่แกลเลอรี่แห่งหนึ่งแล้วก็ได้ไปคุยกับเจ้าของเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละที่ทำให้ซานตาเฟ่กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะเพราะว่าเต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาหลาย

0: ดไม่แพ้กันก็คือเรื่องของอาหารซานตาเฟ่เนี่ยเป็นเมืองหลวงของนิวเม็กซิโกดังนั้นเราก็ควรจะไปลิ้มลองรสชาติอาหารแบบพื้นเมืองของชาวเม็กซิกันกันหน่อยถ้าได้เข้าไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็สั่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเรียกว่าอะไรก็เลยถามเขาว่าอันนี้เรียกว่าอะไรทำมาจากอะไรบ้าง
1: What is this one?
2: So this is a combo plate and it's one enchilada with green sauce which is like green chili chicken wrapped up in a blue corn tortilla and then the pork adobada isPork that's already marinated in red chili.
0: แปลว่าอาหารเม็กซิกันกับอาหารไทยเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งเลยแน่ๆคือความเผ็ดร้อนคือกินเข้าไปแล้วจะรู้สึกโอ้คิดถึงอาหารไทยขึ้นมาเลยนะมันแบบกินแล้วก็รู้สึกสะ

0: red chili or green chili. Both of them are like very significant in New Mexican culture. I'd say in Mexico, red chili and like salsas and that are more significant.
1: Mexican dishes, common for people to spice them up in Mexico because they just like spicy. A lot of people over there pretty much just put it on everything, and then, yeah, chili is really big in the Mexican culture.
2: พริกถือเป็นส่วนประกอบหลักที่ขาดไม่ได้ในอาหารเม็กซิกันแต่จากการเดินสำรวจซานตาเฟ่และเมืองใหญ่อีกหลายแห่งในรัฐนิวเม็กซิโกทำให้เราเริ่มรู้ว่าพริกมีบทบาทสำคัญมากกว่านั้น

ภูมิทัศน์ที่งดงามของพื้นที่ดึงดูดศิลปินชาวแองโกลอเมริกันหน้าใหม่เข้ามาในขณะที่กลุ่มคนเชื้อสายสเปนและกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันตั้งแต่ยุคเก่าก็ยังคงอยู่ร่วมกันช่วยกันสร้างและสืบสานวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับรัฐนี้นิวเม็กซิโกในวันเก่าก้าวผ่านมาสู่วันใหม่วันที่ทุกเชื้อชาติและวัฒนธรรมร่วมกันเป็นเจ้าของต่อเนื่องจากศิลปะยุคเก่าและศิลปะร่วมสมัยในเมืองซานตาเฟ่เดินทางต่อไปยังแหล่งรวบรวมศิลปะโบราณใจกลางเมืองอัลบูเคอร์คีมรดกร่วมจากฝีไม้ลายมือของมนุษย์และธรณีวิทยาของโลก

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบปะสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเหงียดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้เน
0: า
4: ะ
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตุนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆงานน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
0: อ
1: ่ะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค
0: ่
1: ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ภาค
1: ท
0: ะเล
1: ยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Toon นี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมย์เนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตร และลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
0: ์
1: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยยังมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทันรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กได้ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดังจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหา
0: ร
1: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขาธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diaryโลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนเดอะกรีนเดลี่วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่ละฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน์โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือไปหลายโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอะไรเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบเนี้ยก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โอ้โห
2: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
4: มาถึง
1: คาร์บอนที
4: ่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
2: นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
4: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
4: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
4: คุณผู้ชมดูนี่ครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
4: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
4: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
4: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
4: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
2: ่
4: มีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
4: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
4: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
4: ร
2: ีเควสแบบแซมเปิล
4: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
4: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆที่มอลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: าะใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ยคือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็ง

0: เห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
1: ค่
0: ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
1: ครับค่ะตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
1: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
1: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
1: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
0: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมมันจะเป็นแค่1ไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้ก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปครับ

0: เกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นประหลัดเนี่ยประหลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10%

เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งหรือเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องลื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้

0: ของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองตรวจงานจ้างนะคะตรงนี
1: ้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
0: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
2: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
1: อืมใช่ๆ
2: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้าน
0: เลยเอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงคงจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ

0: ยังคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4-5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes ปิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่จอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยว
1: หาแรงบันดาลใจด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมน้องดิ
1: บใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจน้ำทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะแล้วกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออมัวผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูป่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์ใช
0: ่ไหมนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้ครับที่นั่งอยู่ตรงน
1: ี
0: ้นี่
1: น
0: ี่เลยค
1: ือ
0: ตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว
2: ้
1: าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออนี่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะสวยๆ
2: เป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
2: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนประมาณสัก 700-800 บาท
0: ว้า
2: จริง
0: ป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
2: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่มั้ยเหล็ก
2: เหล็กใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ๊ย 700-800 เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ได้
0: ตอนนี้ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมัน
0: คืออ
1: ะไรคะ
0: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
2: หนังเทียมหุ้มเทียมหุ้มครับ
0: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ได้มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไ

0: ปเลยก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
0: ใช่
1: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบหนึ่งเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
0: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ล้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
1: คือครบจบในที่เดียวได้
0: ถูกต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
1: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
0: 4หุ้นนะคร
1: ับ
0: 4ห
1: ุ้
0: นนะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
1: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
0: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ้นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
2: อ๋อ4หุ้นกับ6หุ้นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1 1
0: ค่ะแล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
1: ครับ
0: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวบอกหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
1: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
0: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
1: ้เหรอ
0: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
1: กลมให้หมดเลย
0: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกัน
1: ใช่
0: แล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกลียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
1: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
0: ใช่ครับ
1: ตามเกลียวมาน
0: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
1: ครับ
2: ช่วงนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
0: มีสำเร็จหมดเลยครับ
1: แต่ว่า
0: ร้านก่อสร้างมีหมดเลย
2: อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
0: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
1: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้น
0: ใน
1: การเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: มันก็โลหะกัน
0: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได
1: ้เออ
0: เชื่อมได
1: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยนะครับและเอออันนี้สนใจมาก
0: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
1: ม้วนยังไงพี
0: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
2: เดี๋ยว
1: ไปไหน
2: ขึ้นเครื่องปุ๊บมองบน
0: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
1: มาจ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นเนาะ
0: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็กเผา
1: คือ
0: ไงนะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
1: ี้จะเป็นเหล็กเส้น
0: ข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนกัน
1: เหล็กเส้นนะ
0: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความมากนะครับผม
1: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโค้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
0: ยู่ตัว
1: ไม่บ
0: ิ
1: ดไม่บิด
0: ไม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
2: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
0: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ้น4หุ้นไปจนถึง1นิ้ว
1: โอ้ใหญ่นะ
0: ใช่คร
1: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทำอะไรพี
0: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
1: เราเนี่ยคือถูกเป็นแกนนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: มันคือแกนนะฮะ
0: เหล็กตันนั่นเอง
1: มันต้องแข็งมาก
0: มันแข็งมากเลย
1: แข็งมาก
0: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไป
1: ไม่ไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
0: ใช
1: ่โอเค
0: โครงสร้าง
1: อ่ะถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
0: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
1: ์
0: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมด
1: าน
0: ะครับความสูง
1: ก็จะต่าง
0: สตูเตี้ย
1: หน่อยเตี้ยหน่อย
0: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
1: ใช่
2: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
0: ขึ้น
2: แล้ว
0: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก
0: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
1: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ที่มีประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์

0: นี่คือโครงสร้างแล้วก็นี่คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: เกลียว
0: ตัวตับเกลียวนี
1: ้ใช่ไหมครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ

0: ติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
1: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
0: สอนด้วย
1: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
2: ้ครับ
1: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้งข้างบน
2: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
1: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
2: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
2: ่
0: ไหม
2: คร
1: ับ ใช่ใช่
2: ก็จะเป็น
1: ไม้อัด
2: ไม้อัดคร
1: ับอันนี้กี่มิล
2: อันนี้แม่10มิลครับ
1: เออ
2: จริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
1: เออแต่นี้ก็คือปึ๊กเลย
2: ใช่ครับ
1: ถ้าน้อยกว่านี้แต่มีแอบนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
2: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
1: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปดูต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
2: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่หนาหนา10 มิล 10 มิล 10 มิล
1: ก็20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิครับ
1: โอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: ไม่บอกเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่น
1: อย่างนั้นถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7 เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงด้วย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่อันนี้ไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันจะมาอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าถ้าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มในหนัง
0: อันนี้
2: คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50 บาทครับอันนี
0: ้ก็แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: ไม่เป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่าเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบจะมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ๆอันนี้มี2แบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: คร
0: ับคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เห็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับนะคะหลายแบบนะคะ
0: ถ้าแบบเบิ้ลเอาเนาะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บ
1: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้เราก็เลือกที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกฟูมเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมากแล้วมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลย
0: ค
2: ุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยคือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
1: เราก
2: ็
1: พ่นกาวลงไปเลยครับพ่นกาวลงไป
2: พ่นกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: พ่นเลยอ่ะ
1: ครับพ่นเลย
0: พ่นเลย
1: พ่นให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อย
1: เยิ้มๆ
2: แบบนี้เลยครับ
0: เฮ้ยหัวมันคุม

0: ครับโอเคครับ
1: ครบผมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: อ๋อมีความเป็นแบบเออไม่มีเลอะเทอะด้วยนะ
0: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
1: ปูเลยนะครับ
0: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
0: ไม่ต้องรอครับผม
2: ทำได้เลย
0: ครับ
1: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
0: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
1: ดึงมาให้สุดเนี่ย
0: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
1: ครับผม
0: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
1: เราค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
0: จากนั้นเราก็ตอก
1: ค่อยๆเก็บ
0: มันก็อาจจะมีนิดๆ
1: หยดนิดๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เนาะ
1: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
0: ครับยิงอย่างนี้

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: เอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับไม่ได้มัน
2: จะเหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: แล้วคุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบจีบสองจีบนี่ไงเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้บอก
1: เฮ้ยนี
2: ่ก็แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะงั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหรานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนดุนนี่ไปโดน
2: ปาก
0: เ
2: กีย
0: ร์เละเทะ
2: ใช่คร
0: ับ
2: หูเป็นน้อยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
0: ึ
1: ดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่จะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เออเมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โจ
1: ใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขูดขัดใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: จะง่ายกว่าใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยว
1: งั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้
1: ครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
0: ้เข้าใจ
1: นะครับ
0: ค
1: ื
0: ออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทสที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตาม
1: เศษไม้ธรรมดาใช่
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่ใช
0: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
0: ฮะอ่ะแล้วไงต่อพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ั
0: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยอันเนี้ยสามารถติดกับตัวนั้นเลยก็ได
1: ้นี่เลยก็ได
0: ้นะติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยปิดนี้เลยทำมันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี่ฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: อันนี้เราก็ยึดตรง
0: แล้วก็นี้ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
2: ได้ค่ะ

0: สุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณฮ่องเต้วันนี้ไปแล้วไปแล้วอันนี้คือเจาะแบบทะลุ
1: เป็นระบบแ
2: ทกเอ๊ะทำไมอ๋อมันเจาะกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
2: แล้วอ๋อมันเป็นเจาะกระแทก
1: ใช่ครับ
2: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
0: มันต้องใช้จอบกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
2: ไม่มันใช้จอบธรรมดา
0: ธรรมดาก็ได
2: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอ
1: บ
2: กระแทกอันนี้ไม่มีหมดอื่นด้วย
1: ไม่มีหมด
2: เป็นจอบกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็
0: ค
2: ือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอบไม้ธรรมดากับโหมดจอบกระแทกไว้จอบปูน
1: อ
2: ่ะอันนี้มันเอาไว้จอบปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้ทั้งนี้
1: มันจะปั่นเขาง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
2: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
2: มันออกมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็
1: เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้น
2: ประกบมันได้อยู่ดี
0: ครับ
1: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็
0: ยิง
1: ตรงไม้เลยครับ
2: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
2: ก็จริง
0: ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
2: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
0: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
2: ัน นี่ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลยคร
2: ับ นะฮะ
0: ไป
1: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
0: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้
2: นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
2: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วก็ขึ้นไปนี่เลย
0: ถ
2: ูกความเผ็ดนิดนึง
1: มันจะดูอะไร
2: เราดูไปเผ็ดนิดหน่อย
1: ครับ
2: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบอะ
0: ไรก็ได้เป็นไม้ก็ได้นะคะไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
1: เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
0: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
2: ่
0: ไหมคะ
1: โอเคกระแทกอีกที
2: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
2: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
2: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
2: แต่ว่าต้นทุนค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
2: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
2: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูธมันคือบูธอะไร
0: ใช่
2: ไหม
0: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
2: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
1: ใช่ครับ
2: ไม่ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
0: ว
2: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ได้
2: นะครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้ววันนี้ที่มาจัดที่ให้เราดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
2: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการคุณผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: อมรินทร์ทีวี

0: าตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการสำหรับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความดีเพื่อเป็นเกราะกำบังให้นักเรียนได้เอาตัวรอดในยุคสถานการณ์แบบนี้
1: โรงเรียนมาดินุสรของเราได้เป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นการพัฒนาความดีจากสโลแกนที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการกำหนดแผนงานการดำเนินการและการส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรได้มีการส่งเสริมการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
0: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรเป็นการส่งเสริมการทำความดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับยุคในการปฏิบัติตัวแบบ New Normal ปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตเพื่อเป็นช่องทางในการทำความดีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของนักเรียนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเก็บที่นอนด้วยตนเองสวดภาวนาแผ่เมตตาตื่นนอนและก่อนนอนการช่วยเหลือตนเองกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนความดีในโปรแกรม T-score พร้อมกับอัพโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในโซเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องมาโดยมีการนำสื่อโซเชียลความดีมารีอนุสรมาบูรณาการในการดำเนินงานได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมารีอนุสรอย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีอนุสรมีระเบียบวินัยเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมาย

างการพัฒนาดังที่กล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการบูรณาการสื่อโซเชียลเครดิตมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขอสัญญาด้วยพันธกิจและจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรณ์ที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาภรณ์แต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหน ไปชมกันเลยครับ

0: ฮะ
1: หัวฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงได้ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเอ้ยพี่จ๋านี่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยพี่ต้องใส่อะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้โหดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: ุ้ยเฮ้ยแค่นี้ถึงต้องไปขอถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไก่แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยป้าจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหาอาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยเหรอจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ปาปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
0: อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยนะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อ
0: กับ
1: งานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง
1: ่ายเราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่นๆ
1: ใช่เริ่มหาลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: ศึกษานานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็จึงมาเริ่มปลูก
0: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ขี้เหร่นะ
1: ครับ
0: เงินก็โอเคตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชว์เลยลาออกดีกว่า
1: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
0: ่
1: ก็คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะแล้วก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมาเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
0: จีนนี่ก็
1: ฉลกกับทางนั้น
0: อ่ะแล้วยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
1: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ้ยตายแล้วขายเป็นลูกค่ะ
1: ใช่ถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากะว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
0: ตั้งใจเลย
1: ว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
0: ช่วงมะนาวแพง
1: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
0: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นปลูกได้ไหมนอกฤดู
1: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
0: ้ซึ่งยากกว่าปกติปลูกตามธรรมชาติ
1: ใช่อ๋อ
0: ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
1: ครับผม
0: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร่
1: โอ้ลูกละสลึง
0: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
1: ่8บาท9บาท
0: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคานี่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
1: จุกใจมาก
0: ดีมาก
1: จุกใจ
0: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
1: ครับผม
0: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
1: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
0: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
1: ครับ
0: ลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่ถูกต้อง
0: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
1: ประมาณ10ไร่ครับ
0: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
1: เอาตีเป็นต้นดีกว่ามั้ย
0: ตีเป็นต้น
1: ต้นนึงนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก 300ถึง400ลูก
0: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
1: ครับ
0: 3ถึง400ลูก
1: ครับ
0: แล้วแต่
1: นี่ไม่เยอะนะฮะ 3-400 นี่ไม่เยอะนะ
0: ธรรมดา
1: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 5-600 ถึง 700ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได
0: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอ่ะนักไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมันหาก็เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ให้เขาออก 5-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
1: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อย
1: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องดกเขาให้ดี
0: มีวิธีการ
1: ใช่มีวิธีการ
0: มีเคล็ดลับ
1: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
0: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
1: คร
0: ับ อุ๊ยตายแล้วไล่หนึ่งอุ๊ย
1: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
0: อุ๊ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วพอแล้วสะเทือนใจมากรู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องมาปลูกมะนาวดีกว่าโอ้ยตัวดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
1: สมพรครับ
0: สมพรสมพร
1: ครับ
0: สวนมะนาวสมพรนะของ
1: ครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนบุญญาพรครับ
0: สวนบุญญาพร
1: ครับ
0: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
1: ครับผม
0: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เผื่อนาคสนใจอ่ะอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
1: จะไหวเนี่ยมีฝาละมิด

0: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
1: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะฮะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละสลึงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับไม่น่าล่ะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้ผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได้งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบจังเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
2: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
1: สายพันธุ์ที่ปลูก
2: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่ก็เก็บผลผลิตขายนะประมาณ4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธ
2: ุ์3 4สายพัน
1: ธุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
2: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
1: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
2: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: อ๋อ
2: ต้องเลย
1: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกอุ๊ยแป้นพิจิตรอุ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: แล้วที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: พแป้นลำไ
2: พครับอันที่สองตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ค่อนข้างจะอ่อนแ
1: อและที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่จ้าฮะมันคืออะไรจ้า
2: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
1: เลมอนฮาวาย
2: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวนี้มันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
2: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
2: น้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
2: ันนี้ไม่ไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
2: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่เบลอเลย
2: อันนี
1: ้นี่อะไร
2: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
1: เพราะต้นใหญ่ไง
2: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยนี่ก็มีประโยชน์พวกนี
1: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
2: ใช่
1: แ
2: ล้
1: ว
2: ต้นโตเร็ว
1: อย่างอื่นล่ะจ้า
2: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันธุ์ไร้เมล็ดเป็นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็หนาน้อย
1: ไม่มีเมล็ด
2: ครับผมนี่แหละครับพันธุ์นี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใคร
1: อันนี้ขายได้เท่าไหร
2: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเฉพาะพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
1: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
2: ใช่ๆ
1: ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
2: น่าจะประมาณนั้น
1: 2หลักได้เลย
2: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
1: ไม่
2: มีอาจจะไม่เจอ
1: ไม่มี
2: คนไทยยัง
1: ยากกว่าคนอื่นไหม
2: ไม่ยากกว่าจริงๆก็เป็นพันธุ์ที่ปลูก
1: ทนโรค
2: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
2: ใช่
1: ๆมะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
2: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็นี่อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าเป็น
1: กิ่ง
2: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได้เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
1: อันน่ะ
2: ทนโรค
1: ได้ละ
2: ผมบอกไม่มี
1: ไม่มี
2: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
1: ้
2: แต่พันนี้ ใกล้เคียงที่สุด
1: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
2: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรค
1: อ
2: ันนี
1: ้ตั้งชื่อเขายัง
2: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป็นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้น
1: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมาก
2: พิจิตรดัง
1: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
2: าจารย์แป้นสุขประเสริฐ
1: แป้นสุขประเสริฐ
2: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุขประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี้แล้วแกก็มาต่อยอด
1: ต่อยอด
2: ใช่
1: ดีขึ้น
2: โอ้นี่ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่สู้ตัวนี้ไม่ได
1: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุกประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
2: จริงๆคล้ายๆกัน
1: คล้ายกันคือ
2: ก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
1: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
2: มี
1: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
2: ได้ๆ
3: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดนึงนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมต่อการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้นะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
1: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันธุ์อะไรจ๊ะ
2: อันนี้พันธุ์ดกพิเศษครับ
1: ดกพิเศษ
2: ครับ
1: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
2: ครับ
1: นี่เป็นดอกเขาไหมเน
2: ี่
1: ย
2: ใช
1: ่แล้วยังไงต่อจ๊ะ
2: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอนตุ้มตอน
1: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
2: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าเราก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไปครับผม
1: แล้วเขียวปึ๊ดเลย
2: ก็อ่อนไปนิดนึง
1: อ่อนไปนิดนึง
2: ฮะเดี๋ยวนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแกะออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
1: ๆรากมันไม่แทง
2: รากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
1: มีอะไรบ้างวัสดุ
2: ปลูกหลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัว
1: ขี้วัว
2: หรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้เนี่ยฮะมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
1: อ
2: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็น
1: อ
2: าจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
1: จับดูก็รู้
2: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้อนคุณค่อยมาปลูกมันเมื่อนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางเนี่ยเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้

0: สดุปลูกเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอรดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลารดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั่นแล้วก็นะเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกงั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี่ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณนี
1: ้อ๋อก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าๆเกือบปาก
0: ครับ
1: ก็ใส่มาประมาณนี้
0: ครับ
1: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบปากคออันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
0: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
1: มันจะยุบอีก
0: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
1: ้อ๋อเหรออ
0: ันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
1: ต้องมีไม้ค้ำ
0: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
1: อ๋อปักหลัก
0: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ผูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้สองหลักค้ำ
1: ค้ำขวางใบม
0: ันครับค้ำชิงเสียงช่วยกันให้มัน
1: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
0: ่อันนี้ก็พออยู่
1: ต่อไปก็ลดน้ำ
0: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
1: เลย
0: ทันทีฮะ
1: ให้เขาชุ่มชื้น
0: ครับ
1: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ครับผม
2: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปจะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
0: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้อย่างงี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
1: ที่บ้านได้เลย
0: ใช่
1: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
0: ้ครับผม
1: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดดำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
0: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
1: 21714
0: ครับผม
1: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
0: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะก็คือไนโตรเจน
1: 21% ฟอสฟอรัส
0: 7โพแทสเซียม
1: โพแทสเซียม 14
0: ครับ
1: โอเค
0: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
2: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือด

เท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วล่ะครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว

0: ตั้ง3และอันนี้อีก1ดูไม่ยากเลย
1: เราดูจากสีผิว
2: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่เบลอเธออ
1: ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
0: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
1: ไม่ใช่ครับ
0: นี่มะนาว
1: ครับผม
0: พันอะไร
1: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
0: พิจิตร1
1: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกนะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อันนี้ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี
0: ้โตกว่านี้ได้อีก
1: ครับครับก็จะโตกว่านี้นะ
0: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
1: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
0: 15ลูกโล
1: พิจิตร
0: โตแน่นหนามากหนักมาก
1: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
0: มากกว่ากัน
1: เท่าตัว
0: เท่าตัว
1: ลูกโตกันเยอะ
0: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
1: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วขรุขระจะไม่ค่อยขรุขระแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่ม
0: อ่อนลง
1: เริ่มอ่อนลงแล
0: ้
1: ว
0: แล้วก็ความขรุขระเนี่ยเขาน้อยลง
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็ผิวเขามันกว่า
1: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
0: โอ้แข็งอันนี้
1: จะนิ่มกว่านิดนึงจะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้ว
0: มัน
1: จะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
0: มันก็จะ
1: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
0: เพราะฉะนั้นถ้าดักอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
1: อ่ะได้ครับครับหรือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
0: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
1: ใช่ครับถูกต้องถูกต้องเลย
0: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
1: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
0: ก็ต้องใช้แล้ว
1: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
0: เหลือง
1: นิดๆนิดๆไปเรื่อยๆ
0: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
1: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
0: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
1: ครับ
0: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
1: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
0: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
1: ครับ
0: การเลี้ยงมะนาวของเราเพราะมะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
1: ครับ
0: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
1: ครับ
0: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
1: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพอใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
0: สำหรับมะนาวปกติเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุกชุมเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
1: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
0: แคนเกอร์
1: แคนเกอร์ครับ
0: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวกัน
1: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะฮะ
0: คองแคงอร่อย
1: คองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคนเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
0: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคนเกอร
1: ์หน้าฝนโรคนี้แคนเกอร์นี่จะหลักสุดแล้วก็ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคนะจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวนี่จะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
0: ลาน้ำหมาก
1: ลาน้ำหมาก
0: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
1: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
0: ไป
1: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
0: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
1: ครับผม
0: ปลายฝนต้นหนาว
1: ครับ
0: แล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
1: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต
0: ้
1: นะฮะ แดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูพระอาทิตย์ใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี้ใช่ไหมฮะบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้

0: เนี่ยแถวแถวเนี้ยเขาจะไหม้เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
1: อันนี้อย่างแคนเกอร์ล่ะแคนเกอร์นี่แก้ไขยังไง
0: แคนเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
1: ้
0: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคนเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อยเลย
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
0: ์ถูกต้องครับ
1: มีวิธี
0: ครับแต่เล่ายาวนะ
1: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
0: ดีครับไปหาที่นั่ง
1: สีเสียหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: ือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆ ยุบลงไปกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
2: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาวประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
2: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
2: ครับผม
1: แล้วก็มาแตกลูก
2: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
2: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
2: ถูกในช่วงฤดู
1: ถูกในช่วงฤดูฝน
2: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
2: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวเนี่ยได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงนึงพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
2: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะเราปลูกยังไงอ่ะ
2: เราไม่ได้ใช้
1: ไม่มีวงเลยอ่ะ
2: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
2: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
1: ไม่มีน้ำขัง
2: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
2: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราเก็บขายในเดือนมีนาเราก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่จะมันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะฮะก็คือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
2: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
2: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
2: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
2: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบ ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
2: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
2: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
2: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
2: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
2: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้งั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวนึง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
2: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตแล้วเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่ง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
2: เราเรียกย่อว่าแพ็กคือพาโคบิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้งสองครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโคบิทาโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดหลังนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งนึงฉีด2ครั้ง
1: ก็ไม่โตสักที
2: ฉีด2ครั้ง
1: จะโตฉีดอีกแล้วจะโตฉีดอีกแล้ว
2: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกหลังที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันจะคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใ
2: ช
1: ่
2: มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
2: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทําให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดีถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
2: ไม่ใช่แล้วของละ2ครั้งพออ
1: ๋ออ
2: าจจะใช้ปุ๋ย
1: 0060
2: ไม่ยกหลัง
1: ยกหลังเลย
2: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
2: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าพึ่งโต
2: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได้
2: ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี่ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยโยกหน้าใหม่ตอนนี้แล้วก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยโยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากแม่วิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ดี
1: ม
2: ะนาวลงดินได้ดี
3: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นพอปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
2: ปกติเขาเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
1: น
2: ี
1: ้อันนี้ทางแรกที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
2: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่า เขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไปเองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
1: คิดว่าแปรรูปน้ำผึ้งมะนาว
2: ครับ
1: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
2: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
2: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
1: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
2: ครับ
1: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นๆยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นยังไง
2: คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมใช้คำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีสุดก็คือไปอบรมฮะ
1: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามี กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลย แต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเห็นเป็นคนดีขนาดนี
2: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
1: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
2: ครับ
1: แต่อีก3ตัวน่ะ
2: ครับ
1: หมากับแมวฝากไปด้วย
2: ครับครับได้
1: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
2: อ๋อได้เลย
1: ส่วนอันนี้ฝากไปด้วย
2: โอเค
1: อ
2: ัน
1: นี้ไปอันนี้ระหว่างทางเหนื่อย
2: อ๋อ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
2: ครับผม
1: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อนหัว
2: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
0: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือ

ขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดี

0: มอลล์เครดิตที่ชุมชนบ้านใหม่พัฒนาตำบลน้ำเขียนที่เราทำในเรื่องของการตอบแทนนะคุณงามความดีของคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อคนในชุมชนเขาเป็นจิตอาสาโดยธรรมชาติอ่ะโดยที่ไม่ต้องมีใครมาให้รางวัลไม่ต้องมีค่าตอบแทนอะไรพวกนี้พอผมมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่เป็นสิ่งตอบแทนบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นชลบเขาก็จะไม่มีค่าตอบแทนนะครับก็เป็นชาวบ้านธรรมดาที่พายุลมต้นไม้หักโค่นหรือว่าน้ำท่วมก็จะมีชลบคอยเป็นแรงหนุนเสริมให้กับหมู่บ้านรางวัลตอบแทนในแต่ละปีแล้วก็จะมีของชำร่วยให้งานสงกรานต์วันสู่ขวัญผู้ใหญ่บ้านก็จะมีกิจกรรมมอบเป็นใบประกาศกิตติคุณให้ด้วยแล้วก็รวมถึงการให้ใช้น้ำประปาของหมู่บ้านเนี่ยภายใน1เดือนถ้าไม่เกิน30หน่วยฟรีครับใช้ฟรีตลอดทั้งปีเขาก็เห็นว่าความดีที่เขาทำเนี่ยมีคนมองเห็นเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่มากแต่ก็ทำให้เขามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น
1: น้ำฟ้ารู้สึกกับน้ำท่วมช่วยเหลือตั้งแต่จะหายอย่างห้องทันดินที่เขาตรงมันช้ามันทู่มันอย่างนี้เดี๋ยววันนั้นนำแห้งนำรถเดี๋ยววันนั้นย้ำมาดูอีกครั้งหนึ่งคนห้องต้องเจอกันอยู่แล้ว
0: พี่ละไมเนี่ยแกเป็นจิตอาสาที่แบบว่าเสนอตัวตลอดอะแกทำอาหารอร่อยเพราะแกอยู่ปากใต้มาเวลามีงานสีดำเนี่ยแกจะนำขบวนเลยแกมีความกระตือรือร้นอะจะให้มาฟ้อนมารำไปอบรมไปอะไรที่ไหนเนี่ยไปหมดไม่มีตำแหน่งนะไม่มีตำแหน่งอะไรเลยแต่แกทำเพื่อชุมชนเยอะ
2: แจ้งมากับลูกตื่นตีห้าก็มากรีดยางเซตกับมาทำกับข้าวกับป่าอย่างถ้าว่ามีงานหมู่บ้านยายมีอะหยังแม่ละไม้กับออกไปจุยถ้าว่าฝนตกฟ้าห้องอย่างกะไปกันตามนั่นนะจ๊ะใจเฮาฮักในส่วนนี้มีความสุขกับถ้าว่าไปทำกับข้าวกับละอ้อนว่าอร่อยอย่างกับมีความภูมิใจติดในย่างเขากินนี่นะเจ้าแกว่าใจเหลือส่วนล้มอย่างมันนักแล้วมอบโลหือน้อดีเด่นอย่างอี้ในวันดีใจเจ้าภูมิใจมีกำลังใจจะทำตลอดนะคะถ้าว่าไปไหวก็ไปตลอดนะ
0: ประสบภาพเนี่ยทำงานมาตั้งแต่ผมยังเล็กๆเนาะก็เห็นแค่ทำมาตลอดจะเป็นอสม.เป็นประธานแม่บ้านเป็นแกนนำการออกกำลังกายเป็นสอปต.ดูแลคนป่วยดูแลผู้ยากไร้เป็นอคม.เป็นทุกอย่างอ่ะให้กับชุมชนนี้ละเมื่อก่อนเขาจะให้ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับเบี้ยพิการได้เนี่ยก็จะต้องไปให้หมอตรวจเพื่อให้หมอรับรองแกพาไปหมดนั่งมอเตอร์ไซค์แกก็พาไปหลายคนที่ได้บัตรพิการเพราะแก
3: ตั้งแต่พ.ศ. 2532บ่ได้สักบาทคิดอาสาให้ล้วนๆที่เฮาได้คือความสุขนึงน่ะส่งได้บุญแม่เป็นอบต.ปีแรกแม่ได้ยินเปิ้นประกาศที่ไหนเพราะนั้นอภิสิทธิ์เนาะเป็นนายกนะเปิ้นว่าจะช่วยเหลือคนพิการแม่ขนเอาไปได้เป็นเสาพดบ้านหมู่1หมู่3แม่เอาไปนะเอาคนเฒ่าไปเอาหูมีการหูพ่องเอาตาพ่องเอาหัวเข่าเอาหยังพ่องดีใจว่าเฮาทําหมู่เปิ้นมีแข้งขาเดินได้นี่มีหูมีตามีเงินมีท้องใจถ้าเปิดพิการปีได้ละ800เมื่อเช้าก็ปีนเป็นจิตอาสามาเต้าเพื่อ70ปลายบางคนนี่ไปละมีรายได้รายนี้แล้วเจ้าได้บ่คิดไปด้วยใจ
0: เราให้ทุนการศึกษาตั้งแต่เขาอยู่ประถมอะเมื่อก่อนเขาจะได้เฉพาะที่เด็กเรียนดีเท่านั้นแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นทุกคนถึงแม้จะเรียนเก่งไม่เก่งแต่เขาควรได้รับโอกาสถ้าคุณมีระเบียบวินัย

0: ในการออมส่งเสริมการออมเนี่ยเราก็ให้ทุนการของลูกสมาชิกคนนั้นเลยเราก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวชี้วัดเงินขวัญถุงเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีความเจริญนะเนาะเด็กที่จะสอบเข้ามหาลัยได้เนี่ยในหมู่บ้านมีน้อยมากปีหนึ่งอาจจะมีแค่สักคน2คนผู้สูงอายุตอนนั้นเขาก็เลยเล็งเห็นว่าน่าจะเป็นขวัญกำลังใจก็จะมีกิจกรรมมอบเงินขวัญถุงให้กับเด็กๆเนี่ยในวันที่13คือวันครอบครัววันผู้สูงอายุทุกปี
1: ตอนแรกตกใจครับก็ไม่คิดว่าแบบจะได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่ารู้สึกดีใจครับภูมิใจที่ว่าอย่างน้อยหมู่บ้านก็เห็นความสำคัญตรงจุดนี้ครับเงินคนหนึ่งที่ได้นี้ไม่เยอะครับผมได้มาผมก็ไม่ได้ไปใช้อะไรครับเป็นคุณค่าทางจิตใจเป็นแรงบันดาลใจให้เราเรียนหนังสือหรือว่าทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีกับชุมชน
0: คนที่ได้รับปฏิบัติตัวนี้ไปเนี่ยมันสร้างความภาคภูมิใจให้เขามันทำให้คนอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนเยอะขึ้นรายกลุ่มของหมู่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีแค่70-80คนตอนนี้มีเกือบ200คนพรุ่งนี้นะเวลานี้นะจะมีการพัฒนาบริเวณที่สาธารณะคนจะมาเยอะ70-80คนก็จะถือไม้กวาดถืออะไรมาแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้าราชการที่เขาไม่ได้มาก็จะให้เป็นเงินโอนเงินเข้าไปในบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
2: ผมไม่ต้องเสียสละหลายอย่างเนาะจิตใจด้วยนะครับบางคนอยู่ที่นี่อันใจบ่สู้อะไรได้ไปทำแบบเนี้ย
3: ปฏิบัติคนเสียสละกำลังใจเปิดมีการมีงานเปิดบอกไปฮันเนอร์ไปนี่เนอร์เจ้าก็ไปเขามีเฮงอยู่อยู่กับบ้านเขานี่มันบ่ดีอ่ะมันจะป่วยที่บ้านที่เตียงอยู่เขาต้องไปหาหมูไปช่วยคนไปออกกำลังกายไปออกขาไปยับให้มันได้หัวเราะเยาะเนาะมีความสุข
1: ผมทำงานทุกวันนี้ครับผมก็พยายามจะเป็นแบบอย่างให้น้องคนในชุมชนครับให้ความร่วมมือกับชุมชนในการทำกิจกรรมต่าง
4: ๆความดีของเขาเป็นฮื้อมากกับภูมิใจได้ไว้ฮื้อลูกฮื้อหลานอย่างพ่อแถมน้อยก็จะได้แนะนำฮื้อลูกฮื้อหลานว่าช่วยเหลือชุมชนอย่างบ่ต้องอยู่บ่ได้มีกิจกรรมอย่างก็ไปร่วมเพิ่นหยังจะได้มีคุ้มค่า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
2: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
3: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
4: ได้สิเราไปดูกัน
2: ก็เลยมาเรียนสายครับ
1: จริงไหมครับอภิสร
5: จริงครับ
6: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

ที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการนึงที่ประส

0: ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีในวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
0: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: ดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่สองยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
0: การที่เขามีความสนใจการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

โหนะครับธรรมศักดิ์ลือภัวพิทักษ์กุลนะครับตอนนี้เป็นเกษตรกรในกรุงเทพครับทำเกษตรมา6ปีกว่าๆแล้วครับปัจจุบันก็ทำเกษตรผสมผสานที่บ้านก็ปลูกพืชมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ขายในชุมชนเพื่อนฝูงเล็กๆน้อยๆที่บ้านครับเมื่อก่อนนี้เป็นนักออกแบบครับแล้วก็ถ่ายภาพจิวเวลรี่ครับแล้วก็เป็นนักร้องครับร้องเพลงเล่นดนตรีครับ

0: ุมชนผาปังห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางนับร้อยกิโลเมตรความห่างไกลความแห้งแล้งจากสภาพพื้นที่ในเขตเงาฝนและปัญหาจำนวนคนน้อยที่ไม่ถึงเกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผลักดันให้ชาวบ้านตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้อยู่ดีมีสุข
1: พี่ผักอะไรครับ
2: ผักแหนม
1: ผักหนาม
2: หนาม
1: หน่อย
2: เนี่ยมันจะมีหนาม
1: ผักหนามเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรมันงามอย่างงี
2: ้ข้างขาว
1: แล้วข้างขาวอ่ะเลยเอาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยอ่ะโอ้แจ๋วเลยอ่ะเอางี้ๆผมเอาก่อนเลยถุงนะทนไม่ไหวขอหน่อยครั้งแรกที่มาถึงผาปังผมรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่เล็กแล้วก็อบอุ่นมาก
3: เม็ดผักชีอ่ะครับอันนี้มันไปปลูกได้ปะ
1: โอ้เสร็จเลยขอบคุณครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ ว่าอันนี้ปลูกเองก่อน
2: ปลูกเองก่อนจะพิจ้า
1: ฮะ
2: ว่าจะพิจ้า
1: อีกอยู่ต้องสองวันน่ะกว่าจะได้กลับบ้านนี่เท่าไหร่อ่ะ
2: 20 บาท
1: เนาะโหทุกอย่างเนาะเอาหัวนึงเอาหัวนึง
3: ได้ได้ได้อยู่ได้อยู
4: ่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย

0: ครับ
1: การเยือนชุมชนในครั้งนี้คุณโอพกกล้องคู่ใจเพื่อบันทึกภาพชีวิตที่นานๆจะได้พบเห็นแม้ว่าผาปังจะเป็นตำบลที่มีจำนวนคนน้อยเพียงพันกว่าคนแต่ชุมชนก็สามารถกำหนดแผนพัฒนาชุมชนตำบลล่วงหน้าไปถึง20ปีขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะร่วมกันพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาชีพหนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมด้านพลังงานจากถ่านไม้ไผ่ที่แขกรับเชิญอย่างคุณโอตื่นเต้นและตั้งใจมาดูให้เห็นกับตา
2: ผมเริ่มต้นจากที่มีกอไผ่กิมซุงอยู่3กอที่บ้านนะครับก็ได้แต่ตัดหน่อกิ

0: ด้วยซ้ำถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนต้องย้ายไหม
1: ย้ายครับถ้าเตานี้เตานี้จะเสร็จก่อน
0: เตาล่างมันจะแรงใช่ไหม
1: ครับ
0: อันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอกเคยเห็นเป็นแบบเตาชีวมวลจากคนเลยไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจครับอันนี้เป็นดูแอดวานซ์อ๋อนี่ก็ตะเกียบที่ทำแต่อันที่แบบใช้ไม่ได้ครับ
1: ใช้ไม่ได้เป็นไม้เศษพวกแตกครับ
0: เผาใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ2ชั่วโมงข้างบนถ้าเอาลงมาก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง
2: สาดเข้าไปเลยฮะเป็นข้างหลัง
3: ถ่านพลังงานสูงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อยอดจากการเผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ได้คุณภาพเผาเป็นถ่านและพัฒนาเป็นแก๊สหุงต้มคุณภาพดี
0: ใช้ทำอะไรมั่งครับอันเนี้ย
4: เราจะใช้กับเครื่องทำก๊าซเนาะ
0: เครื่องทำก๊าซ
4: ค
0: ืออันนี้ใช้ทำก๊าซได้เลยครับ
4: ค่ะ
0: เราไปทำอะไรก่อนครับ
4: เราก็บดให้มันเป็นชิ้นเล็ก
0: ๆบดให้เป็นชิ้นเล็ก
4: ๆแล้วก็เอาไปใส่
0: ในถัง
4: ใส่ในถัง
5: วัสดุที่เราใช้วัสดุเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าการวิจัยและพัฒนาตัวถังเราเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนที่เอาไปใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงจะเห็นว่าแก๊สที่เราผลิตได้เป็นแก๊สเย็นนะคะถ่าน1กิโลทำเป็นแก๊สผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: ที่เห็นแล้วทึ่งที่สุดก็คือเอาถ่านมาทำแก๊สเศษถ่านที่ทุบปนๆเนี่ยไปจุดไฟเผานิดเดียวเนี่ยมันมีแก๊สออกมาหุงต้มได้เหรอก็นึกว่ามันแค่เป็นทางกายภาพหรืออะไรงี้ไม่ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ล้ำลึกมากชาวบ้านเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเนี่ยก็ตื่นเต้นระดับนึงแล้วพอเขาถอดท่อตัวที่ไปหุงต้มเสียบกับเครื่องยนต์สูบน้ำเนี่ยโอ้โหนี่คือแบบว่าเสียบปุ๊บติดเลยไม่ต้องเติมน้ำมันอ่ะแล้วน้ำอย่างแรงเลยครับผมรู้สึกว่านี่คือเกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะเรื่องถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
3: ฐานประสิทธิภาพสูงหรือเพียวคาร์บอนคนผาปังต่อยอดโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสขึ้นไปกลายเป็นฐานที่มีคุณค่ามหาศาลและราคาแพงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย
6: เวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราจะพิจารณาหลายๆทางแล้วเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับชุมชนไม่ใช่ว่าเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นไผ่ก็เหมือนกันเราก็จะมาพิจารณาว่าไผ่ในเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ต่อยอดไปได้ยังไงบ้างแล้วก็เลือกในเส้นทางหรือการทำที่เราชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด
5: ประมาณนี้ค่ะ
0: การที่เขามีคนมาดูงานเยอะขึ้นก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เจอผู้คนมากขึ้นการที่เขาได้พัฒนาอะไรเขาก็มีการออกไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นคือแบบไม่รู้จะเรียก two way communication ก็ไม่ได้คือมันไปทุกทิศทุกทางครับแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้ามาหาเขาเอง
4: ที่มาทำตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องวิ่งออกไปทำงานข้างนอกบ้านไม่เช่าก็ไม่ซื้ออยู่กับลูกกับเมียอยู่กับลูกกับหลานสบายใจกว่ามีความสุขอีกอย่าง
0: ปกติตัดก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู่
6: เรารับมานะคะแล้วก็เอามาทำให้สะอาดแล้วก็ส่ง
3: คนผาปังใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างคุ้มค่า
6: ย่อยสลายได้
0: เหมือนไบโพรดักต์แล้วก็ที่ทำเหมือนเป็นซีโร่เวสเลยไม่มีขยะเหลือทิ้ง
3: เศษไม้ไผ่ที่เป็นขยะในสายตาคนอื่นถูกนำมาคัดและแยกก่อนนำไปต้มและตากส่งโรงงานผลิตภาชนะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและคนในชุมชน
6: เราหาตลาดหาลูกค้าให้ได้ก่อนแล้วเราถึงมาวางแผนการทำเพื่อว่าถ้าเราได้ออเดอร์หรือได้ลูกค้าแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นศูนย
0: ์เขาก็จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่นไผ่เนี่ยเอามาทำตะเกียบมาทำไม้ลูกชิ้นแล้วเนี่ยเหลือจากเศษเนี่ยก็ยังต่อยอดไปทำถ่านได้อีก

0: นอกจากถ่านที่ขายไม่ค่อยได้ราคาเนี่ยก็เอาไปทําแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือนให้ชุมชนเนี่ยมีการพึ่งพาตัวเองลดรายจ่ายตัวเองได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับทั้งชุมชนก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ก็ยังจะเอาผลิตภัณฑ์ถ่านเนี่ยไปต่อยอดอัปเกรดไปเรื่อยๆอีกให้เพิ่มมูลค่าสําหรับเวชสําอางสําหรับอาหารได้ด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ฝีมือคนผาปังได้รับการต่อยอดและพัฒนาไม่หยุดยั้งทั้งจากความรู้ความคิดของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนขณะที่วัตถุดิบอย่างต้นไผ่ชาวบ้านบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน
2: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ป่าไผ่ที่เราปลูกเองนะคะมันเป็นป่าเศรษฐกิจที่เราได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้สามารถทำประโยชน์ได้ตรงนี
3: ้มีไผ่อะไรบ้างพี่
2: มันจะมีไผ่ซางซางนวลซางหม่นแล้วก็ซางป่าค่ะ
4: ตรงนี้เราจะทำเป็นถนนท่องเที่ยวนะครับอุโมงค์ไผ
2: ่ใช่ค่ะ
3: เห็นไหมอ๋อ
0: มันจะใหญ่หน่อยแล้วก็จะ
4: เข้ามาเป็นโด
0: มโล่งๆนะ
4: เป็นแบมบูสตรีท
0: โอ้โห
4: สำหรับ
0: เท่เลย
4: ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
0: ครับ
2: เราจะเปิดจริงๆเป็นทางการเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ

0: มันทำได้เยอะแยะเลยแล้วก็มูลค่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่กิโลละ10บาท20บาทแหละมันกิโลละมากกว่านั้นเขาก็เลยเริ่มเห็นคุณค่าของไผ่ที่มีก็รักษาไว้ที่ไม่มีก็ปลูกเพิ่มถ้าเราแต่งกิ่งมันออกเนี่ยมันก็จะทำให้มันไผ่เนี่ยสวยเวลาตัดเราก็ตัดติด
1: ตัดติดโคนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะหน่อเขาก็จะขึ้นรอบๆได้1ต้นเนี่ยหน่อจะขึ้นประมาณ3หน่ออ
1: ๋อนี่ก็จะออกหน่อก็เก็บหน่อกินได้
0: ใช่
1: ปกติตัดครับก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู
0: ่ค่ะแล้วก็ไผ่แก่เนี่ยมันจะเป็นไผ่ที่อายุ3ปีขึ้นไป
2: ครับครับโอ้ย
0: มดแดง
1: มดแดงครับผม
2: 3รอบแล้วผมจะเกี่ยวในกางเกง2รอบ
1: อันนี้ทนไม่ได้นะครับผมคุณลุงยิ้มมีดหน่อยได้ไหมครับขอผมลองได้ไหมครับคือถ้าเกิดเอากิ่งออกก็จนสุดมือเราเนาะ
0: ค่ะอันนี้เป็นบ่อที่เราสูบน้ำ
3: คนผาปังช่วยกันคิดและบริหารจัดการดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนอกจากการปลูกไผ่ตามหัวไร่ปลายนาแล้วยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่การปลูกจากกรมป่าไม้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่ากว่า 20,000 ไร่ที่ร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
4: เรามีการบริหารจัดการป่าที่นี่เป็น3โซนนะครับก็คือโซนอนุรักษ์ก็คือโซนต้นน้ำนี่เราจะทำฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปทำลายในเรื่องของพืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าใช้สารเคมีเลยให้ความสำคัญป่าชุมชนคนกับป่าพึ่งพากัน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินตามกลิ่นมาเลยครับหอมมากเลยครับหูยใส่หน้าทานเด็กผมกิ๋วหอมมากเลยครับทำยังไง
3: นอกจากไผ่เพื่อเศรษฐกิจของชุมชนแล้วกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรของผ่าปังก็เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านได้รวมกันลงมือทำจนเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและมียอดขายเป็นที่น่าพอใจอ
1: ันนี้ขออนุญาตชิมได้ยังขออนุญาตอันเล็กๆก็ได้ไม่เอา
5: ดูก็ได้มันจะต่างกันแบบไหน
1: มันหอมมันมีแบบนี่เหมือนอบน้ำผึ้งเลยอ่ะหูเนื้อหนามากวันแรกคือตากเลย
6: ตากแรกนี่เราเก็บใส่ถังไว้ตอนเย็นแล้วพร
1: ุ่
6: งนี้เราก็ไปตากวันที่2ตอนเย็นแล้วก็เก็บมามัน
1: คือผมงงว่าเก็บมาคือไม่ต้องแช่อะไรเลยนะไม่แช่ตู้เย็น5วัน
7: เราไม่มีกลุ่มแล้วก็อยู่บ้านทำงานบ้านเฉยๆก็ยังไม่เข้าสังคมไม่ค่อยมีเพื่อนพอเรามาทำกลุ่มมีอะไรเราก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันบ้างพูดเล่นกันบ้าง
1: พวกกล้วยอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดแพ็กเกจจิ้งเขาเนี่ยสามารถเติมอะไรได้อีกนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหเขาจะไปอีกระดับหนึ่งเลยครับ
3: จากผู้สูงอายุที่มีจำนวนเกือบครึ่งของชุมชนการพัฒนาของชุมชนผาปังจึงให้ความสำคัญกับคนทุกวัยโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุคือศูนย์รวมของกิจกรรมที่หลากหลาย

0: อยากได้เม็ดเป็นหมู
1: ่มัดละ5บาท
2: มัดละ5บาทถูก
3: ถูก
4: อุ้ยหัวชนเลย
5: นี่ใบอะไรครับผม
6: เกลือ
7: ผักกระเทย
5: ฮะผักผักตุ๊ดผักตุ๊ดต้นมันเป็นต้นใหญ่เนาะเหมือนพวกมะลุมอะไรเงี้ยป่ะต้นมันแต่เนี่ยไม่เคยเห็นเลยผักกระเทยเนี่ยตรงเขาเรียกกระเทยหรือเรียกตุ๊ด
7: ผักตุ๊ด
6: ผักตุ๊ด
5: ผักตุ๊ดทำเนืองผักตุ๊ดนะครับผักตุ๊ดนะครับเจ๋งอะสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่นะลองชิมยัง
8: อันนี้เห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
9: ่เดี๋ยวพระจะพาไปดูเรื่องของไผ
8: ่ไผ่
9: ครับไผ่ไผ่มันมีอยู่หลายพันในสวนนี่มีอยู่สองพันด้วยกันนะครับสร้างบน
5: สร้างมุน
10: คุณโอคือนักร้องที่กำลังฝึกทำการเกษตรเริ่มคุ้นเคยกับคนผ่าปังขึ้นเรื่อยๆเพราะหลายอย่างอยู่ในความสนใจของเขา
9: เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากหน่อไผ่หนึ่งหน่อตรงนี้นะให้มันเป็นหนึ่งลำเนี่ยขึ้นไปเป็นลำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราขายลำนี้ได้700บาท
10: บ้านลุงจินดาฟั่นคำอ้ายเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรรวมทั้งการตอนกิ่งไผ่
9: เห็นไหมครับว่าตาตรงนี้มันจะใหญ่
5: ร
9: เราสามารถตัดตรงนั้นไปเพาะชำก็ได้หรือตอนก็ได
5: ้ตอนนี่ยังไงครับ
9: เราใช้เลื่อยไหมฮะเลื่อยปุ๊บเราก็แต่งกิ่งให้เรียบร้อยข้างบนก่อนนะครับเลื่อยปุ๊บจากนั้นเราก็ดึงลงมาดึงกิ่งลงมาให้โน้มลงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นลักษณะถามว่า
11: อย่าให้ขาด
9: แต่ว่าน้ำที่มาหล่อเลี้ยงหรือว่าที่มาหล่อเลี้ยง
5: ไปกับผิวเขาได้
9: อยู่นะครับธรรมชาติของมันจะสร้างรากขึ้นมาตรงนี
5: ้
9: พอหลังจากที่มีรากออกปุ๊บเราก็ตัดชึกลงไปแล้วก็ออกมาแล้วก็เอาไปชำ
5: ที่ผมเห็นนี่คือโดนตอน
9: ไปแล้วครับก็เราก็มีการรวมกลุ่มกันในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไหนมีองค์ความรู้ต่างๆเราก็มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่นี่อย่างน้อยๆก็เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพตัวเองให้มันสูงขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
5: โตให้เยอะเลยครับโอ้โหเต็มเลยนะดกมากเลยอ่ะ
9: เพราะฉะนั้นที่ศูนย์บ่มเพาะเนี้ยมันมีจุดหลักก็คือช่วยกันกึดช่วยกันยะช่วยกันพัฒนาเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือการรวมกลุ่มเองสิ่งที่ได้ตามมาก็คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ตามมาอีกอันนึงก็คือสุขภาพดีมีตังค์ยั่งยืน
10: มีวัตถุดิบสดๆจากแปลงเกษตร
5: ใส่ปากใส่ใบตองอ่ะ
12: ใส่ใบตองลูก
10: เกษตรกรจากเมืองกรุงได้ไอเดียสร้างสรรค์เมนูพิเศษอย่างสนุกสนาน
5: หอมไหมหอมน้ำพริกเผาเลยเหรอสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่อ่ะแล้วก็ไข่ใส่ไหมผมว่าจะคนด้วยซ้ำเนี่ย
12: เอาได้เออนี่ไง
10: จากเพสโต้ฝีมือตัวเองกับไข่ปาล์มเมนูพื้นบ้านที่หอมอร่อย
5: เข้าอยู่พี่ชิมเลยพี่บอกไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจพี่แต่ว่ามีพริกป่นอร่อยนะนี่แบบใส่แล้ว
9: อร่อยล้ำๆถ้าเผ็ดอีดินอร่อย
5: ใช่ใส่พริกนะในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมไม่เห็นอะไรเลยที่ผาปังจะไปไม่ได้เพราะว่าชุมชนผาปังเนี่ยสามารถจะไปได้ไกลอีกเยอะแต่ว่าผมแอบเห็นเนื่องจากเป็นมุมมองนักออกแบบนะครับก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีนักออกแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาผาปังมาช่วยเรื่องการออกแบบจุดย่อยๆเล็กๆของเขาครับในผลิตภัณฑ์ของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาก้าวไปอีกระดับนึงเลยครับเขาอาจจะโกอินเตอร์ได้เลยความประทับใจของการเห็นสิ่งที่ชุมชนแข็งแรงมีความสามัคคีกันในการพัฒนาชุมชนตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมถ้าเกิดเป็นระดับประเทศนี่ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

0: แล้วก็จะแบบเป็นผู้นำของโลกได้
1: เราพยายามดึงหน่วยงานใหญ่ๆเข้ามาเช่นองค์การเพศสัจกรรมนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาเพื่อแมทชิ่งคู่ค้าเพื่อเสริมเราด้านวิชาการเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้ขึ้นไปสู่เป้าหมายได้มันก็ทำให้เป้าของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขนาดว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นชุมชนแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2: การรวมกลุ่มช่วยกันคิดด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลงมือทำของคนผาปังจังหวัดลำปางเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชุมชนในฝันทำได้และเป็นจริงได้ด้วยการเปิดรับความรู้ใหม่จากภายนอกและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
0: หลังจากมาแล้วก็ได้สัมผัสจนครบทุกอย่างแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่าน่าทึ่งคือไม่ใช่แค่ชุมชนมีชาวบ้านทำงานกันแต่เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่รอให้ความช่วยเหลือเข้ามาแต่ยืนด้วยขาตัวเองเพื่อสร้างให้ชุมชนตัวเองดีขึ้น
3: ที่ผมเห็นแล้วแบบได้กลับไปคือพลังบวกที่เขาส่งเขาไม่ได้เก็บของเขาเองเขามีคนมาดูงานเขาก็ส่งต่อพลังบวกเข้าไปเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเกิดเร็วๆเกิดได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
4: ่ขอยืมหน่อยนะคะ
5: ตึ๊บแกซีว่าจะสวยเหมือนคนสอยไหม
4: เห็นไหมล่ะพานลองได้ไหมลองได้ไหมเขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย
6: เร็ว
7: โ
8: ค
7: ที่เรียกวัวของผาปังอย่างนี้นะครับ
8: โอ้ยเจอกลับบ้านมาโกลเด้นด้วยเนี่ย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนาเขาคืนเงินมัดจำค่าห้องให้พงแล้วนะ
2: โอ้ยบังลงส
0: ิขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้วพันกันแล้ว

0: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค่ะ
1: อะไรอะลูกไหนดูสิ
0: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
1: ขอบใจนะลูก

0: หนูมีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไร
0: ไปเร็ว
1: โอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ยบอกว่า
2: ด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: อ้าวสวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

0: สนุกกันที่เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะและตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน้องปะแป้งจนหน้าเฟย์นวลไปหมดแล้ว
1: อีก
2: ครั้งนึงค่ะมันไม่ใช่แป้งหรอกครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
0: หืมทั้งหอมทั้งเย็นเลยล่ะครับน้องอาร์ต
2: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
0: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ปันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
2: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
0: หืมใช่ค่ะน้องอาร์ตถ้างั้นน้องอาร์ตนำทางไปเลย
1: ไป
0: ไปเรา
1: ไปกันเลยดีกว่า
3: สวัสดีครับพวกเราอยากจะดูดินสอพองครับ
4: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสอพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
5: แล้วดินสอพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
4: อันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป 10-20 เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
5: แต่พอมองไกลๆเริ่มเหมือนทรายเลยค
4: ่
5: ะ
4: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
5: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
4: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
5: อืออย่างนี้นี่พวกเราขอลองดีบ้างได้ไหมคะ
4: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะลองไปหยอดดูได
5: ้
4: ลอง
5: ไปหยอดกันไหม
1: เย็นจังเลยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่า
4: เปล่าค่ะอันนี้คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะ
1: ไ
4: ปแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะเนี่ยแต่หาตรงข้านี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะลูกกดเลย
5: มาดูพี่ปั้น
4: กดยกขึ้นยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
1: ลองมั่ง
4: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดกดครับกด
1: พอ
4: เยอะไปหนักมือไป
1: ไ
4: หนักมือไปนั่นแหละ
1: พี่เฟย์เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เฟย์เอาวางลงไปเลยค่ะเรื่องนี้พี่เฟย์กดพ
4: อสวยแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด็กๆเดี๋ยวต่อไปพี่นะจะพาไปดูวิธีการผลิตดินสอพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาค่ะเด็กๆเดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสอพองนะคะ
5: อันนี้นี่คือบ่ออะไรอ่ะ
4: อันนี้คือบ่อพักดินสอพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสอพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอนอันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามาพอดีค่ะเดี๋ยวลองให้น้าเขาฉีดไล่ดินให้ดูเนาะ
5: ได้อันนี้ก็คือวิธีแรกเลย
4: ใช่ค่ะได้แหละพอเขาฉีดน้ำแป้งก็จะดูดมาใส่ดินนี
5: ้นี่คือแป้งจะร่วงมาหมดเลย
4: ใช่ค่ะแล้วพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไงเนี่ยค่ะ
5: อ
4: ๋
5: อแล้วน้ำสีขาวก็จะไหล
4: ลงมาค่ะแล้วก็จะดูดไปไว้ในบ่อพักแล้วพอตกตะกอนก็จะเป็นตรงนี้ขอที่เด็กฉีดหน่อย
5: ขอฉีดหน่อยได้ไหมคะ
4: ไปลงไปเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
5: โหแล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
4: ตอนนี้นะมันดินสอพองค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
5: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
4: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูสักหน่อยนึงอะค่ะ
5: สตูนี่คืออะไรคะสตูหรือเปล่า
4: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเล่าฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
5: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสอพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสอพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงอะค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีอะค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให
5: ้สนใจค่ะสนใจไหมครับ
2: สนใจครับ
5: สนใจค่ะ
1: โท
5: ขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสอพองค่ะขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: แป๊บๆงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณครูหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้าของนิ้งแล้วนะ
4: ลืม
5: อย่าลืมนิดนึงนะค่ะดินสอพองอ่ะ
6: ค่ะ

0: ด็กๆค่ะเมื่อกี้พี่เก๋โทรมาแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ไอในฐานนี้นี่พี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
1: แล้วกว่าจะปั้นได้แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
2: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่เล่นแรกๆก็ไม่ดีครับ
1: พอปั้นไปสักพักก็สวยเลย
2: ครับผม
0: อย่างเงี้ยก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
1: หนูเคยเห็นเขาไปทำพวงกุญแจ
0: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
1: ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นสีตาก็สีเหลืองนิดเดียว
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีตาขาวแล้วก็ตาดำถูกไหมคะ
1: ถ้าตาแดงนี่ต้องไหมคะ
0: โอ้ใช่เลย
1: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ขนมไทยเนาะ
2: ครับผม
1: โอ้โหน้องปั้นคะพูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลยไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งคะหนูก็อยากกิน
0: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราเนี่ยค่ะจะมีการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับบุคคลที่สนใจค่ะ
1: บ้านสนใจค่ะ
0: โอเคหนึ่ง
1: ก็สนใจค่ะ
0: โอเคสอง
3: ด้วยครับ
0: โอ้ยสามและสี่คน อย่างนั้นแสดงว่าทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร่วมเรียนรู้กันนะคะ
1: ได้เลยค่ะพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องขนมไทยจริงไหมคะน้องอาน้องมะปราง
3: จริงครับ
0: จริงค่ะ
1: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่เอ๋เลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของดินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครมาบอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยละค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: มาเรามาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะเฮ้ยทำไมลิงถึงแครอทด้วยอ่ะแต่รู้สึกว่าแครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมะปังแอบกินหรือเปล่ามะปังแอบกินหรือเปล่า ดอกไม้อันนี้เป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพูนี่ค่ะแครอทของปั้นปั้นมาตั้งนานแต่แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
4: พี่ขออะไรครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี่ก็ไดโนเสาร์
5: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
5: วันนี้แหละครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
1: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
5: ใช่ลูก
1: เหมือนพวกเราตอนนี้เลย
5: ใช่ลูก
1: อันนี้หรือเปล่าคะขนม
5: ใช่แบบในนี้ลูกนะครับ
1: พวกเราแกะออกมา
5: ได้เลยลูกเป็นไงลูกหอมไหม
1: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
6: หอมอ่ะ
1: หอมเนาะกลิ่นมันเหมือนขนมไข
5: ่
1: อ
5: ่
1: ะ
5: ใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
1: แน่แน่โอ้โหเหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้นใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
5: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
1: งั้นลองให้น้อง
7: ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
7: น้องมาปางลองชิมเลย
6: หอมมากอ่ะ
5: อร่อยไหมครับ
6: อร่อยอะค่ะ
5: อร่อย
6: มันจะหอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
5: ใช่ลูก
6: มันจะ
5: นุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีมนิดๆติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
1: ขนมหน้านวลนี้ต้องใส่อะไรบ้าง
5: ในส่วนผสมของขนมหน้านวลนะครับก็จะประกอบด้วยแป้งสาลี
1: แป้งสาลี
5: ไข่ไก่น้ำตาลทรายปน
1: ค่ะ
5: กลิ่นวานิลาก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็วางใส่ถาดนี้แล้วจะเอาไปอบใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองแล้วโปร่งด้านในหนูเคยได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
1: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
5: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับ ขนมหน้านวล
3: อ้าวงั้นขนมนี้ก็คือขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งเรียกได้สองอย่าง
5: ถูก
6: มันเรียกได้สองอย่าง
5: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
3: ไปรู้แล้วล่ะค่ะ
5: เพราะอะไร
3: ข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไรโปร่ง
5: ใช่มันจะทีนี้มาคุณครูทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะลองทำเลย
3: นี่ค่ะทำนะอ่ะขยับใกล้ๆ
8: ม
3: ัน
8: จะได้
3: ไ
8: ม
5: ่ไหนลูกไหนลูก
4: มันเหมือนว่าจะเยอะไปละ
5: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
3: เยอะไปไหมคะ
5: ไม่เยอะไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
3: ถ้ามันเยอะก็เทออก
5: อ
3: ันนี้เสร็จแล้
5: วลูกอันนี้เสร็จแล้วอ้าวอันต่อไปอ้าวอันต่อไป
3: ทาเองแล้วนะชอบค่ะ
8: อ
3: ัน
8: น
5: ี้
8: ค
5: ่
8: ะ
3: ชอบค่ะน้องน้องน้องน้องค่ะชอบ
5: เสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูก
3: พี่เป
5: ๊ทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน
4: ทาสองอันเลย
5: ช่วงที่น้องน้องกำลังทาพิมนะครับพี่ๆก็เตรียมแป้งและอะไรลูก
3: แป้งและ น้ำตาล
5: นะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
6: 2ช้อนโต๊ะ
3: อันนี้นี่
5: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
3: ใช้
5: 1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาดปาด
3: ทำเองค่ะ
5: ใส่นี่ลูก
3: ใส่นี่ค่ะแล้วที
5: ่
3: เหลือก็เทใส่ในนี้เลย
6: 2ช้อน
5: เทหมดเลย
6: ปาด
5: เลย
6: น้องอาร์ทำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์
5: ไปใส่ต
6: ู้อบ
5: ไปใส่ตู้อบเลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
3: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
5: สองแล้วนั้นกี่ช้อนลูกสองงั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
6: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค่ะ
5: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
3: ้
5: อ้าวเหลืออะไรลูก
3: ไข่กับกลิ่นวานิลา
5: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข่
3: ใครอยากแยกไข่บ้างหนูค่ะ
5: อยากแยกไข่ทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
6: เยอะมาก
5: เลยเยอะไหมลูก
3: เยอะ
5: ไหมนะครับอ้าวตอกไข่เลยอย่างนั้นก็ได้อ้าว
6: ไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่อยๆนะคะนั่นแหละแล้วก็จิก
3: ว้า
5: ลองใหม่ลูกลองใหม่
6: หนูพี่ไปก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูตอกเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี
5: ้
6: แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
4: ทำได้แล้วครับ
8: ลองทำดูอ
6: ีกนิดนึง
3: ว้าย
5: เอาเทเลยลูกเทเลย
3: ไม่แตกด้วย
5: แตกแล้ว
3: มันแตกแล้วว้ายว้ายไข่แตกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
5: เอาใหม่ดูเอาใหม่
6: ถ้าค่อยนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
5: อย่า
6: เร็วอย่าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
5: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
4: ไม่แตกแล้ว
5: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
6: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
5: ้ใช้แต่ก็มือ
3: โอ้โหแต่นาน
5: แต่นานไหมลูก
6: นาน
5: เพราะเราต้องการให้มันขึ้น
6: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะกร้อมือนี่น้องมะปางกับน้องอาร์ตนี่แบบว่าก
3: ล้ามขึ้นเลย
5: กล้ามขึ้นเลย
6: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
8: ไม่อยากครับ
3: อ้าว
5: เอาเลยลูก
3: พี่เฟย์ระวังระวัง
5: ค่อยๆขึ้นลงไปลูกเร่งขึ้นลูกเร่งสปีดขึ้น
6: อันนี้ครับอยากลองไหมอยากลองไหม
4: อยากครับ
3: เดี๋ยวนะ
4: เอ้ย
6: ใจเย็นครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองๆขึ้นแล้ว
5: ตีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกตีลงไปที่ไข่เลยลูก
3: โหสวยงามมากกระเด็นมาถึงนี่เลย
5: ไหนลูกเริ่มขึ้นฟูหรือยัง
3: ขึ้นแล้วค่ะเริ่มฟูแล้ว
5: ส
3: ีย
5: ังไงลูกออกสี
3: นวล
6: ๆใช
5: ่นวล
6: ๆแต่สีมันจะอ่อนกว่าเด
5: ิ
6: ม
5: ใช
6: ่น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้หรือเปล่า
4: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่

0: ทำ
1: ช้าช้า
2: ช้าช้าหมุนช้าช้าลูกทีนี้น้องใส่น้ำตาลลูกนี่เลยตักใส่ไปเรื่อยๆเลย
0: แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะ
2: อ้าวมันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
0: คร
1: ับ ใส่จนหมดเลยนะน้อง
0: ครับป้า
3: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
2: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
3: กลิ่นวานิลาก
2: ลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาใช้2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่เอาละคนให้เข้ากันใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากัน
0: รู้สึกว่าไข่มัน
2: ปิดเครื่องลูกปิดเครื่องปิดเครื่อง
0: รู้สึกเหมือนว่าไข่มันเหมือนว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
2: เคลียร์คนให้มันเข้ากันลูก
1: เปิดแล้วอ้
2: าวไม่ต้องเปิดครับอย่าเปิดเลยยกไปไว้ในถาดนู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
3: นี้นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกัน
2: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
1: นี่คือเคล็ดลับที่มันโป่ง
2: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันหยุดการฟูหรือยุบตัวนะครับคนให้เข้ากัน
1: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลย
3: หอมเนาะ
0: ใส่เลยนะ
3: ใส่เลยครับ
2: 2ช้อนเต็มๆลูก2ช้อนเต็ม
3: ดูดิมันเหมือนมันซึมเข้าไปข้างใน
2: แล้วคนลูกคนให้เข้ากัน
3: ส่งให้พี่ป้าหน่อยครับ
0: มันเหมือนช็อกโกแลต
1: ช้อนนะคะ
2: แรงได้อีกลูกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกัน
1: ล
2: ูก
1: แล้วคนให้เข้ากันค่ะ
3: นั่นแหละเข้ากันเรียบร้อย
2: เข้ากันเรียบร้อยหรือยัง
0: เข้าแล้วนะคะ
2: เข้าแล้วทีนี้เอามานี่ลูกให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
3: เอาพิมพ์
2: เอาพิมพ์ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
1: ร
2: ้อนร้อนไม่ลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไม่ลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
0: มันไม่ออก
1: มันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้ว
0: พอแล้ว
2: ลูกพอลูก
3: เดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะดูสิค่ะเพิ่มมาอีกพิมพ์นึง
2: เอาตักมาเลยลูก
0: นี่ไม่พอเลยไม่กิน
3: นี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
1: พอมันเกินใช่ไหมเราก็มาใส่อันอื่น
0: เอาแล้ว
3: ไม่ต้องเทออกครับ
0: ใส่ไปอีก
3: ตักปึ๊บปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมดรอจน
2: ลูกอ่ะ
3: เสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
2: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือให้หน้าขนมเนี่ยออกสีเหลืองนวล
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไปอบได้เลย
3: ช่วยได้
2: เลย
1: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
2: ใส่เลยลูก
1: 150นะคะใช้เวลา10ถึง15นาทีค่ะ
3: ไหนเข้าไป
4: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งจัดอยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโพรงมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของฝากของขวัญด้วยนะครับ
1: บรรยากาศดีนะคะระหว่างนั่งรอ
3: หมดแล้วเหรอคะเนี่ย
2: อ้าวใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
3: หมดแล้วค่ะน้องอาร์ต
0: อันนี้พี่เฟย์กินอยู่คนเดียวเลยครับ
3: พี่เฟย์ไม่ได้กินนะน้องอาร์ต
1: พี่เฟย์คะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแหมนี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
2: ขนมของพวกหนูเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะลูก
3: มันฟูแล้วค
2: ่
3: ะ
2: ไปดูซิไปดูซิ
3: เดี๋ยวพี่เฟย์จะมาให้นะคะ
1: กินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรื่องน้ำย่อยค่ะ
2: กินเล่นๆคุณหนึ่งกินเลย
3: หูยกินหอมมาก
2: เอาออกมาสิลูก
1: พี่เฟย์ระวังร้อนค่ะเดี๋ยว150เลยนะ
2: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางตรงนี้นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้เป็นไงลูก
3: สวยค่ะ
2: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
3: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเอง

0: รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีครับ
1: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจไหมลูกกับขนมตรงน
0: ี้ภูมิใจครับภูมิใจแล้วนำมาปังนะคะมาปังคนสวยนี่คืออะไร
1: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วเดี๋ยวนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์แล้วก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทางสองด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
0: เห็นไหมลูกเห็นไหมลูก
1: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
2: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
1: ่มันก็
2: ย
1: ัง
0: ง่ายมากเลยค่ะ
1: นะ
2: นี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พายเราคงไม่ทันนะ
1: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
0: บิดตรงนี้เหรอครับ
1: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกไหมลูกออกไหมออกแล้ว
3: ออกแล้วครับ
0: แล้ว
1: ไหนน้องออกไหมลูกให้ครูดูสิ
2: อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
1: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
4: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองน้ำตาลทรายปนละเอียด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงกลิ่นวานิลลา2ช้อนชา
1: เป็นไงลูกขนมน่ากินไหมครับ
2: น่ากินค่ะ
1: ถ้างั้นก็ชิมเลย
2: คุณครูคะคุณครูลอง
1: เอาเลยลูกหนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
2: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
1: เป็นไงลูก
2: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นโป่งๆข้างในด้วยเห็นไหม
0: มันจะมาหัวมันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
1: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิด
2: ๆครูคะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยไหมคะ
1: เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูกสนุกดี
2: พวกเราสอนยากไหมคะ
1: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
2: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากมากเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้านวลนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: อร่อยมาก
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: ขนมไทยอร่อยๆขนมไทยอะไรเอ่ยและกิจกรรมสนุกๆ ก็ยังรอเพื่อนๆมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อน
6: สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกับเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV